ัวโดยใช้ผู้บัญชาเป็นหลักประกันคือผู้บัญชามาเป็นหลักประกันศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นคดีประ

0: ถ้ามีการติดสินบนจะได้โครงการง่ายขึ้นซึ่งสะท้อนมาจากผลสำรวจของกกร. 2การใช้เทคโนโลยีเพื่อการใช้ลดการใช้ดุลพินิจของภาครัฐซึ่งเอกชนก็คงอยากจะเห็นนอกจากลดขั้นตอนแล้วเนี่ยหมายถึงไม่ต้องมาขออนุญาตกันมากมายยิ่งอนุญาตมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการที่มีอำนาจและใช้ดุลพินิจอีกข้อหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดดุลพินิจให้มันไปตามขั้นตอนแล้วว่าถ้าทำ1 2 3เสร็จแล้วผ่านขั้นตอนนี้ทั้งหลายทั้งปวงมีการยกประเด็นเกี่ยวกับในส่วนของกรมทรัพยากรใช่ไหมกระทรวงทรัพยากรรวมถึงกระทรวงแรงงานทั้งหลายทั้งปวงก็พูดถึงการแก้ปัญหาใหญ่ๆก็คือการเปิดข้อมูลออกมาทั้งหมดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพราะประชาชนมีความพร้อมแล้วในการที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้เพียงแต่รัฐยังไม่เปิดเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ต้องการให้เปิดข้อมูล API ของระบบ e-government ของกรมบัญชีกลางให้สามารถจะเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์อย่างที่เป็นต้นเดี๋ยวตามดูกันต่อว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรในมุมของกรมควบคุมมลพิษกับกกร.ซึ่งดูเดือดกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสลับมาเรื่องทั่วไปสักหน่อยเห็นแล้วน่ากลัวนักข่าวเราที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับการร้องเรียนจากหญิงคนอายุ48ปีท่านผู้ชมฟังแล้วน่ากลัวมากผัวรุ่น2คนใช้เปลือกทุเรียนฟาดหน้าหลักฐานเป็นคลิปสภาพบาดแผล
1: ก็คือมีเลือดออกที่ใบหน้าหลังจากที่เธอโดนเปลือกทุเรียนฟาดเข้าไปค่ะ
0: นอกจากนี้ยังฟกช้ำที่หัวไหล่และจากการถูกของแข็งกระแทกและรอยขีดข่วนหลายแห่งคือเลือดอาบเลยสามทุ่มวันเกิดเหตุค่ำวันที่17พฤษภาที่ผ่านมา
1: บริเวณลานวิ่งหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: เธอมาออกกำลังกายกับสามีช่วงเกิดเหตุสามีวิ่งนำหน้าไปตนวิ่งตามไม่ทันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการเดินรอบลานแทนมาถึงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านข้างลานออกกำลังชายสวมเสื้อขาวยืนจ้องมองและมีชายอีกคนเดินมาข้างหลังดึงชายเสื้อกล้ามที่ตนใส่ออกกำลังนึกภาพดูเลย
1: ขึ้นมาคลุมศีรษะค่ะ
0: แน่นอนพอดึงเสื้อเข้ามาคลุมหัวเธอมันก็เห็นแผ่นหลังกับชุดชั้นในแล้วไม่คาดคิดใช้เปลือกทุเรียนที่เตรียมมา
1: ฟาดเข้าไปที่ใบหน้าฝั่งซ้ายของเธอหลายครั้ง
0: ขณะที่ชายเสื้อขาวก็เข้ามารุมชกต่อยตนจนล้มลง
1: โชคดีที่คนอื่นที่เขามาออกกำลังกายเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนห้ามอะค่ะทำให้สองคนนั้นทิ้งเปลือกทุเรียนแล้วก็รีบวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไป
0: โดยมีคนถ่ายคลิปตอนที่ขี่รถหนีออกไปได้จะเห็นว่าชายเสื้อสีขาวเนี่ยด้านหลังมีหมายเลข10คล้ายเสื้อฟุตบอล
1: อีกคนนึงจะใส่เสื้อสีเข้มหน่อยอะค่ะ
0: เธอไม่แน่ใจสาเหตุที่ทำร้ายมาเกิดอะไรเข้าใจผิดหรือทำผิดคนไหมหรือพยายามจะชิงทรัพย์
1: คือเธอยืนยันว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะกับใครมาก่อนนะคะแล้วตัวคนก่อเหตุทั้งสองคนระหว่างทำก็คือไม่ได้พูดอะไรเลยระหว่างลงมือ
0: เรานึกดูนะเราไปเดินออกกำลังอยู่จู่ๆมันเข้ามาปุ๊บนั่นน่ะแล้วเปลือกทุเรียนฟาดเลย
2: ประมาณ2ทุ่มกว่าเราเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ก็มีผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยยืนมองหน้าเราก็มองเขาอยู่พอดีจังหวะนั้นแหละมันเร็วมากมีผู้ชายอีกคนเข้ามาข้างหลังแล้วก็ดึงเสื้อเราแกมถอดอะค่ะคุมหน้าเราแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยตีเข้าที่ด้านซ้ายเสร็จแล้วผู้ชายอีกคนนึงอะวิ่งมาแล้วเขาก็ลุมกันเลย2คนค่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนมีคนที่อยู่ในสารกลางเนี่ยเขาเดินมาแล้วเขาก็เข้ามาช่วยเขาก็เลยวิ่งหนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปอะค่ะ
0: นั่นอันนี้ดูว่าตำรวจจะจับได้ไหม
3: คนร้ายสองคน
0: คือมัน
1: ค่ะ
0: คือเจตนาเลยพุ่งเป้าเลยเนี่ยผิดคนก
1: ็ค่ะ
0: แล้วใช้เปลือกทุเรียนนะ
1: ใช
0: ่โอ้อ่ะท่านผู้ชม
3: ถูกคนร้าย
0: ต่อมาเรื่องเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากสงครามยังไงก็สำคัญอยู่เสมอท่านผู้ชมฮะเอาเป็นว่าเรื่องน้ำมันบ้านเราเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันวันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยกระมังที่เคนยาไปทัวร์ภาพบรรยากาศที่เคนยากำลังวุ่นวายผู้ประท้วงก่อการจราจรรถโดยสารหยุดให้บริการเพราะน้ำมันแพงดีเซลเนี่ย60บาทลิตรหนึ่งตำรวจในไนโรบีเมืองหลวงเคนยาจับผู้ประท้วง225คนเมื่อวานนี
1: ้หลังจากที่ก่อเหตุจราจรค่ะคือประท้วงเรื่องราคาน้ำมัน

0: สูงขึ้นแบบทวีความรุนแรง
1: เผายางรถยนต์และปิดถนนทั่วเมืองเป็นหย่อมๆแบบนี้
0: แล้วก็มีตำรวจ6นายได้รับบาดเจ็บรถตำรวจ5คันกับรถยนต์พลเรือนอีก1คันได้รับความเสียหาย
1: ขณะที่มีบางคนผู้บัญชาการตำรวจในกรุงไนโรบีของเคนยาระบุว่าฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี
0: ้ปล้นร้านค้าและทำลายทรัพย์สินค่ะตำรวจก็เลยต้องใช้กำลังตามกฎหมายจัดการกับการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย
1: เหตุการณ์เขาไม่สงบเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยกำกับดูแลพลังงานกับปิโตรเลียมประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหมื่นห้า
0: เบนซินของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 214.25 ซีลิงเคนยาต่อลิตรค่ะ
1: คิดเป็นเงินไทย
0: เบนซินก็คือ 53.80 บาท
1: ดีเซล
0: เป็น 242.92 ซีลิงเคนยาก็คือ61บาทค่ะสำหรับดีเซล
1: หลังจากเพิ่งจะปรับขึ้นราคาไปก่อนหน้าในเดือนที่แล้วมาขึ้นซ้ำ
0: คือเคนยาเนี่ยนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลางนะคะประเทศก็เลยมีความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำมันหลังจากเกิดความขัดแย้งขึ้น
1: นอกจากนี้มีการประท้วงหยุดงานของผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กกระทบต่อการสัญจรในเมืองหลายเมืองผู้โดยสารติดค้างธุรกิจได้ผลกระทบขณะที่โลกทรัมป์เมื่อคืนที่ผ่านมาระบุนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านในวันนี้หลังจากผู้นำของสามมหาอำนาจในตะวันออกกลางได้ขอให้ชะลอการโจมตีทรัมป์โพสต์ระบุว่า
0: เขาได้แจ้งผู้นำทางทหารของสหรัฐค่ะว่าเราจะไม่ทำการโจมตีอิหร่านตามที่กำหนดเอาไว้ในวันพรุ่งนี
1: ้ก็คือวันนี
0: ้ค่ะ
1: ตามคำขอของสามชาติ
0: ก็คือเจ้าชายทามิมบินฮามัดอัลธานีแห่งกาตาร
1: ์
0: มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียและประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดบินซายเยดอัลนายานแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจน
0: ว่าสหรัฐกำลังเตรียมโจมตีอิหร่านวันอังคารค่ะ
1: ซึ่งถ้าโจมตีก็เป็นนั้นว่ายกเลิกข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้วอย่างเป็นทางการทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอิหร่านรู
0: ้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเร็วๆนี้
1: สำนักข่าวอาร์ซีออสรายงานว่าทรัมป
0: ์กำลังพิจารณาที่จะกลับมาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหลังจากที่การตอบสนองล่าสุดของอิหร่านในการเจรจาเพื่อยุติสงครามนั้นถูกมองว่าไม่เพียงพอ
1: ขณะที่ทรัมป์ที่โพสต์ระบุว่าผู้นำทั้ง3ชาติขอให้เลื่อนการโจมตีที่วางแผนเอาไว้เนื่องจากการเจรจาอย่างจริงจังกำลังเกิดขึ้นและในความเห็นของพวกเขาซึ่งเป็น3มหาอำนาจของตะวันออกกลางในฐานะผู้นำและพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ข้อตกลงจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นที่ยอมรับอย่างมากสำหรับอเมริกาตลอดจนทุกประเทศในตะวันออกกลางทำระบุว่าข้อตกลงนี้
0: จะรวมถึงสิ่งที่สำคัญก็คืออิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ค่ะแล้วก็บอกว่าเขาได้บอกกับรัฐมนตรีกลาโหมพีทเฮกเซตแล้วก็ประธานคณะเสนาธิการร่วมพลเอกแดนเคนแล้วว่า
1: แม้ว่าการโจมตีวันอังคารหรือวันนี้จะถูกยกเลิกไปแล้วแต่
0: พวกเขาก็ควรเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบและใหญ่โตได้ในทันทีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได
1: ้ขณะที่อิหร่านประธานาธิบดีมาซูดเปเชชเชียนให้อิหร่านบอกเมื่อวานนี้ว่าอิหร่านจะไม่ละทิ้งสิทธิของตนขณะที่การเจรจากับสหรัฐกำลังหยุดชะงักอยู่ประธานาธิบดีอิหร่านโพสต์ในเอ็กซ์ระบุว่าการเจรจาไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้
0: แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
1: โดยยืนว่าอิหร่านเข้าสู่การเจรจาด้วยความสง่างามความเข้มแข็ง
0: และการรักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนแล้วก็จะไม่ละทิ้งสิทธิตามกฎหมายของประชาชนและประเทศชาติไม่ว่ากรณีใด
1: ๆขณะที่มีภาพวิดีโอเผยแพร่เมื่อวานนี้โดยกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเห็นรัฐมนตรีอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอาราชีพบรัฐมนตรีมหาดไทยของปากีสถานระหว่างการเยือน2วันเพื่อส่งเสริมการเจรจาและสร้างสันติภาพในภูมิภาคเชื่อมีการส่งข้อตกลงซึ่งกันและกันฉบับล่าสุดผ่านประธานปากีสถานที่ว่านี้ท่านผู้ชมก็เลยเป็นที่จับตาดูนี่เป็นความเคลื่อนไหวซึ่งโลกก็ยังระทึกอยู่จนถึงขนาดนี้ 8:14 นเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
2: We cannot trust Americans at all so everything should be
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
4: อยากผมยาวสวยทำไงดี ใช้ Sunsilk Healthier and Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
5: บอกได้เลย
6: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
5: จริงใจได้ใจยาวนาน
6: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
7: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
8: บ้าเลยไงอยู่ๆจะฉันปลอมตัวเป็นแก
7: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
9: ข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตภาดิสวน
10: โกงให้นายจำก็โกง
11: ไอ้เด็กแกแดด
12: ไอ้คนหลงตัวเอง
13: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่า
14: คือน้าเธอเหรอ
15: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
16: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต

0: ันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลทองว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
4: สนับสนุนโดยแป้งมิสทีน Proactive Perfection
5: 8:17 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19ครั้งตีใช่ไหม
6: ค่ะประชุม
5: แล้วเดี๋ยวบ่ายก็จะมีการประชุมพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยประกาศตัวหลังจากถูกทวงถามประชามติ21ล้านเสียงประชาชนต้องการให้มีการยกร่างนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แสดงเจตจำนงรวมถึงครม.ไม่ยืนยันร่างแก้ไขนูญฉบับเดิมที่ค้างอยู่เป็นอันตกไปแล้วเมื่อวานนี้วุฒิสภามีกระทู้ถามซึ่งสว. อานรเศรษฐ์ปัญญากรก็ตั้งคำถ

0: กระทู้แทนยืนยันนะครับว่าได้ดำเนินการอย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจะยกร่างปรติเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจโดยตรงรัฐบาลแต่เป็นเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติอำนาจเสนอก็เป็นของรัฐสภาและพรรคภูมิใจไทย
1: พร้อมทำตามเสียงประชาชน21ล้านเสียงค่ะยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด15/1
0: วันนี้จะประชุมพรรค
1: เพื่อเห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญจะรวมชื่อส.ส.เสนอต่อรัฐสภาแล้วก็เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
0: รัฐบาลไม่สามารถจะกำหนดไทม์ไลน์ได้ไม่สามารถกำหนดเพราะไม่รู้จะผ่านวาระหนึ่งหรือไม
1: ่หรือการตั้งกรรมาธิการเนี่ยจะใช้เวลานานเท่าใด
0: แต่ยืนยันรัฐบาล
1: จะดำเนินทุกกระบวนการเร่งในส่วน

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: คุณมาทำอะไรที่นี่
3: แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่คะ
4: ไม่มีอะไรครับคุณปีเตอร์แค่แวะมาดูที่นี่เพราะว่าอีกหน่อยที่นี่ก็จะกลายเป็นของเขาครับ
2: คุณยังไม่ตอบผมเลยว่าคุณมาทำอะไรที่นี
5: ่มาทำอะไร
4: ดูเหมือนว่าคุณแพลวกำลังจะมีความลับกับคุณปีเตอร์นะครับ
2: คุณจะทำให้ผมผิดหวังจริงๆหรอ
3: ใจ

นสิคะฉันไม่ได้มีความลับที่ฉันยังไม่ตอบเพราะว่าฉันกำลังคิดว่าฉันจะขอรางวัลอะไรจากคุณหลังจากที่คุณได้เห็นมันเรากลับไปคุยที่บ้านกันดีกว่าค่ะ

0: ไอ้ยง
1: เฮียยงบอกว่าถ้าฉันยอมปล่อยตัวเขาเขาจะบอกที่ซ่อนความลับของคุณแต่ฉันไม่ยอมหรอกค่ะยิ่งถ้าเขารู้ความลับของคุณเขาต้องยิ่งไม่ได้ออกไปฉันก็เลยต้องหลอกล่อเขาให้บอกที่ซ่อนของ
0: คุณทำยังไงมันถึงยอม
1: เขา
0: แต่ต้องตัวคุณเหรอ
1: ช่างมันเถอะค่ะฉันไม่อยากพูดถึงเอาเป็นว่าฉันยอมทำทุกอย่างได้เพื่อคุณค่ะ

0: เฮียซ่อนหลักฐานเล่นงานฉันไว้อีกหรือเปล่า
1: ไม่ไม่มีแล้วรับรองได้ว่าไม่มีอีกแล้ว
0: เอาตัวมันขึ้นมา
2: เอาสิคุณแพลว
0: จัดการมันเลย
3: คะ
0: คุณบอกผมไม่ใช่หรอว่าเฮียยงมันแต่ต้องตัวคุณอะผู้หญิงของผมต้องไม่ถูกปล่อยให้ใครมารังแก
1: เดี๋ยวฉันไม่เคยแต่นี่มันโกหก

ช่วยไม่ได้นะเฮียยงฉันก็ต้องเอาตัวรอดเหมือนกัน

0: ีเตอร์จะสู้ไอ้ทิงได้หรอวะ
1: ได้สิวันก่อนอะเขามาช่วยฉันซ่อมรั้วปูนหนัก10กิโลเขาแบกคนเดียวเลย
2: นี่นี่แยกแยะกันบ้างแบกปูนได้ก็ใช่ว่าจะต่อยมวยเก่งก็เหมือนคนหน้าตาไม่ดีใช่ว่าจะไม่มีเสน่ห์เหมือนฉันต่อให้แบกปูนได้เป็นร้อยโลนะเขาก็สู้เชิงมวยทิ้งไม่ได้หรอก
1: ไม่รู้แหละยังไงอ่ะฉันก็จะเชียร์คุณปีเตอร
2: ์งั้นเรามาทายกันเป็นเรื่องเวลาไปเลยดีกว่าไหม

0: ชาวบ้านเล่นอีกแล้วนะ
1: เล่นเล่นอะไรเล่าเขาเรียกว่าเกมทดสอบความคิดพิชิตเงินกู้แข่งต่างหากเลยแล้วมาใครจะเล่นครับบ้างข้าทุ่มสุดตัวเลย
2: นะอย่า
3: คืองี้นะเบอร์เราเนี่ยเพิ่งกลับมามีการแข่งขันชกมวยเราเนี่ยควรให้เกียรติประเพณีของบรรพบุรุษเราโดยการทำให้มันเป็นแค่เกมกีฬาและความสนุกสนานเท่านั้นนะ

0: ไอ้เพชรบอกความจริงข้ามาเดี๋ยวนี้เอ็งห้ามมาห้ากันทำไม
1: โถนะ
2: ประสบการณ์เนี่ยมันสอนให้ฉันรู้ว่าถ้าคิดจะทำอะไรแล้วเนี่ยจะต้องรอบคอบและถี่ถ้วนมากขึ้น
3: หัวของน้องน่ารักที่สุด
4: โอ้ยอะไรคะเนี่ยคุณดี
5: เมื่อฉันดีใจอ่ะที่พี่กลับตัวได้แล้ว
6: พี่เลิกเล่นแล้ว
4: ใครบอกไม่เล่นคะเล่นสิคะ
5: อ
4: ้
5: าว
2: ที่บอกว่าจะต้องรอบคอบและถี่ถ้วนมากขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่าฝีม้าลายมือคุณปีเตอร์เป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ
7: กับเดียวที่ผู้เองทำได้ก็คือกับสองตัวบนล่างไง
4: ฮีฮีฮี
1: ฮัลโหลพี่ออสฉันได้ยินมาว่าพี่จะเข้าไปหาคุณปีเตอร์ใช่ไหมฉันฝากดูแล
4: เฮ้ยจะดีเหรออ่าได้เดี๋ยวจัดให
8: ้โอ้คุณปีเตอร์ครับมีคนมาหาครับ
9: สวัสดีครับคุณปีเตอร์วันนี้ผมเอาของกินมาให้นะครับตอบแทนวันก่อนที่คุณช่วยซ่อมรถให้กับผมและนี่ก็คือผลไม้ช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงคุณปีเตอร์จะได้มีแรงสู้กับไอ้ทิงครับ
8: ขอบคุณมากนะครับอันนี้ผลไม้จากที่บ้านเหรอครับ
9: ใช่ครับผมเก็บมาสดๆเลยครับ
8: โอ้ต้องอร่อยมากๆเลยนะครับ
9: ครับ
8: ขอบคุณนะครับ
9: ถ้าอย่างนั้นผมไม่รบกวนแล้วครับเชิญคุณปีเตอร์ซ้อมต่อนะครับสู้ๆครับ

0: นี่แค่ดูเนี่ยยังเวียนหัวขนาดนี
1: ้นั่นสินะ
0: อุ้ยไวอย่างกระลิง
2: ปวดตาไปหมดเลยอ่ะดูไม่ทันอ่ะ
0: ทิ้งเลยทิ้งสวยแน่นี่มาแค่เสาร์อาทิตย์ขนอะไรมาเยอะแยะ
3: ของจำเป็นทั้งนั้นค่ะ
0: ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าขวัญมาอยู่ที่นี
3: ่ไม่รู้ค่ะขวัญบอกว่าขวัญมาบ้านเพื่อนเดี๋ยวคุณแม่รู้ว่าขวัญมาเช็คกระทิงแล้วคุณแม่จะโกรธขวัญบอกแต่พี่การ
0: ตอนนี้คุณการเป็นยังไงบ้าง
3: ภายนอกก็ดูเข้มแข็งดีนะคะแต่ขวัญรู้ว่าจริงๆแล้วพี่การก็ยังเสียใจอยู่ค่ะเวลาเท่านั้นแหละที่จะช่วยเยียวยาได
0: ้โอเคมาเข้าบ้านกันดีกว่าที่ช่วยถือเป็นมวยไวซะด้วย
4: แล้วพี่ให้ใครถ่ายให้อ่ะ
5: พี่ออสลูกตาแอดพ่อนางอ้อยที่ชอบไปอ่อยเยี่ยง
6: พี่ออสลูกตาแอดพ่อ
4: เยี่ยง
5: อ้อย
4: โอ้ยช่างมันพี่แล้วเขาจะไม่ไปบอกไอ้นายปีเตอร์อะไรเนี่ยหรอ

0: ว่าพี่ฝากเขาถ่ายอ่ะ
1: ไม่หรอกฉันกับพี่ออสเนี่ยสนิทกันช่วยเหลือกันมาเยอะนี่ไอ้ทิงเอ็งเห็นแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าเอ็งเนี่ยจะเป็นแชมป์5สมัยด้วยแต่ก็อย่าประมาทต้องซ้อมกับคนที่เป็นมวยไวไว้ด้วย
2: แล้วใครจะเป็นคนซ้อมให้ฉัน
3: ข้าเอง
4: นะเอง
3: ใช่ข้าเองถ้าข้าไม่ตกต้นมะพร้าวขาหักซะก่อนแล้วก็สิทธิ์เอกของพี่บุญมากไม่ใช่ทิ้งแน่นอนแต่เป็นข้าฉายาเข็มพญาลิงลมไอ้เนี่ยนี่แค่วอร์มให้ดูนะยังอึดกึนขนาดนี้ถ้าจัดจริงจะขนาดไหน
1: โอ้โห
3: นักเข็มงั้นอย่าเสียเวลาเลยลุยกันเลยได้มาเลยทิ้ง
1: อะไร
3: มาเลยไม่ต้องอ้อม
1: ไม่เอานะฉันไม่อยากทำนะเจ็บ
3: ข้าจะเจ็บได้ไงวะเพราะเองจะต่อยข้าไม่โดนแม้แต่หมัดเดียว
1: อุ้ย
3: เอานะ
1: เอานะไหนบอกจะหลบได้ไง
3: เมื่อกี้ข้ายังไม่ทันตั้งตัว
1: ขออีกทีนึงอย่าเอาพอแล้วนะพอแล้ว
3: นี่มันแน่นี่ว่ะปล่อยหมัดเร็วซะจนข้ามองไม่เห็นเลยเฮ้ยทิ้งกระหอยทีนึง
1: นะอะไรของน้าเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลย
3: ทำไมมีอะไร
1: ไม่มีอะไร
3: น่าฆ่าตาแข็งอยู่ไหมวะ
0: ทิ้งมีคนมาหา
2: คุณคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่นี
5: ่ฉันแวะไปหาพี่จอมมาพี่จอมบอกว่าเห็นนายกับแสบอยู่ที่นี่เรานี่อะไรกันอ่ะทำไมมีเลือดด้วย
2: ฮะเลือด

0: พอดีนักเข็มสอมวยกับผมกินน้ำก่อนสิคุณแล้วนี่คุณมาทำอะไร
1: ถามได้ก็มาให้กำลังใจนายสิ
0: จริงดิ
1: แต่ว่าถ้านายไม่อยากได้กำลังใจอ่ะฉันกลับก็ได้
0: เฮ้ยคุณต้องการสิต้องการมากเลยด้วยผมยิ่งชอบให้มีคนเชียร์เยอะๆอบอุ่นดี
1: นี่นายไม่ชกไม่ได้หรอแค่ฉันเห็นนะเข็มเลือดออกอ่ะฉันยังใจคอไม่ดีเลยถ้าฉันต้องเห็นนายในสภาพแบบนั้นอ่ะฉันต้องทนไม่ได้
0: ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกคุณผมชกมาหลายปีแล้วไม่มีใครทำอะไรผมได้แต่ก็ขอบคุณนะที่เป็นห่วง
2: เอาคุณมายืนทำอะไรตรงนี้
3: อะไรของคุณคุณเห็นขวัญน้องสาวผมหรือเปล่า
4: น้องไง
5: ฉันดูคนเขารักกันอยู
3: ่ขวัญเขาทิ้งกันเหรออ
5: ืมใช่คุณไม่ต้องเป็นห่วงน้องสาว

0: ไม่เห็นคุณตกใจเลยอ่ะ
1: ผมรู้มานานแล้วว่าขวัญมีใจให้กับกระทิง
0: เฮ้ยจริงปะเนี่ย
1: ใช่แล้วผมก็มั่นใจมากด้วยว่าอีกสักพักกระทิงต้องมีใจให้กับน้องสาวผมน้องสาวผมก็น่ารักเหมือนผมนะคุณใครได้อยู่ใกล้จะไม่รักได้ไงไหว
0: ชมตัวเองก็ได
1: ้ผมพูดจริงปะล่ะคุณเดี๋ยวสิคุณถามแค่นี้ก็ต้องเดินหนีกันด้วยผมไม่แกล้งคุณแล้วก็ได้วันแข่งชกมวยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะคุณไปอยู่ข้างๆผมในฐานะภรรยาได้ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: มันเป็นธรรมเนียมนะคุณ
0: แต่ฉันอยากอยู่ข้างเวทีตรงมุมที่ทิงอยู่ฉันอยากเชียร์ทิงใกล้ๆคุณรู้ไหมว่าโชว์ครั้งนี้สำคัญมากทิงจะแพ้คนที่คิดไม่ดีกับทุ่งกระบือบานอย่างนายปีเตอร์ไม่ได
1: ้ตามใจคุณแล้วกัน

0: นี่นี่ไปกินบัวลอยไข่หวานกันพี่ตอกแซกนั่งก่อนฉันปรึกษาอะไรหน่อยสิ
1: อะไรหรอ
0: คือถ้าฉันจะไปร่วมงานชกมวยในฐานะภรรยาในอำเภอฉันต้องวางตัวยังไงบ้างแล้วก็แต่งตัวแบบไหนอะพี
2: ่ไม่ยากไม่ยากพี่เคยเห็นแม่ไปออกงานเริ่มจากนี่ก่อนการแต่งตัวก่อนใส่เสื้อผ้าไหมแล้วก็กระโปรงยามถึงนี่มาตุ่มเลยใส่ส้นสูงนิดนึงเวลายืนจะได้สวยจะต้องนั่งแบบนี้นะนี่ให้เรียบร้อยหลังตรงแล้วก็ผมต้องตีกระบังขึ้นไปสูงสูงสูงสูงให้เหมาะสมกับตำแหน่งภรรยาใน

0: ไร
1: ผมยังไม่ได้คืนกุญแจคุณน่ะการผมซื้อของกินมาฝากเยอะเลยนะผมอยากให้คุณกินเยอะจะได้บำรุงลูกของเรา
0: เราตกลงกันแล้วว่าเขาเป็นลูกของฉันแค่คนเดียวออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
1: ้แต่ผมอยากคุยกับคุณ
0: เราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วออกไป
1: การใจเย็นๆก่อน
0: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะ
1: การการฟังผมก่อนผิด
0: ออกไป
1: การผมจะหย่ากับทางโน้นผมแน่ใจแล้วว่าผมไม่ได้รักเขาคนที่ผมรักและอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตก็คือคุณกับลูกนะผมจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมเลือกคุณต่อให้ท่านจะไม่เห็นด้วยหรือว่าไล่ผมออกจากบ้านผมก็ไม่สนผมจะออกไปหางานทำเพื่อเลี้ยงคุณกับลูกนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะการ
2: จำไว้เป็นบทเรียนอย่าไปโง่ให้ใครหลอกอีกล่ะ
0: ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี
1: ้การ
0: ฉันตัดสินใจแล้วว่าชีวิตของฉันกับลูกจะอยู่โดยที่ไม่มีคุณอย่าเข้ามาทำร้ายชีวิตฉันอีกแต่ถ้าคุณยังไม่ออกไปฉันจะแจ้งตำรวจออกไป
1: อย่าให้คุณรู้เอาไว้นะว่าผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะสู้เพื่อคุณกับลูก

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
4: แพลวโอนเงินให้แล้วนะคะใช่ค่ะคุณปีเตอร์ให้มาเขาให้เช็คแพลวมาเขียนจำนวนเงินเองด้วยเลยนะคะเห็นไหมคะหักหลังเฮียยงเนี่ยมันคุ้มจะตาย
5: รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดียังจะไปยุ่งกับเขาอีก
4: แพลวรู้ค่ะว่าคุณปีเตอร์เป็นคนยังไงแต่ถ้าเขาดีกับแพลวเรื่องอื่นแพลวก็ไม่สนหรอกค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ
6: คุณคุยกับใคร
4: คุณแม่โทรมาค่ะท่านฝากให้กำลังใจคุณแข่งชกมวยพรุ่งนี้ด้วยนะคะ
6: คุณแม่คุณไม่ชอบผมไม่ใช่หรอครับ
4: ไม่ใช่สักหน่อยท่านรู้ว่าคุณเป็นคนสำคัญของลูกสาวท่านท่านต้องชอบคุณอยู่แล้วค่ะพรุ่งนี้คุณต้องใช้แรงเยอะทำไมคุณไม่ไปพักผ่อนคะ
6: ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงผมก็ชนะมันได้อยู่แล้ว
4: คุณคิดจะทำอะไรเหรอคะบอกฉันบ้างได้ไหม
6: อย่าเพิ่งรู้เลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์เอา

0: พูดด่าได้จ้ะแม่เดี๋ยวหนูบอกทิ้งให้นะจ้ะพ่อจ๋ากับแม่จ๋าดูแลตัวเองด้วยนะจ้าไอ้เทงพ่อจ๋ากับแม่จ๋าฝากมาให้กำลังใจด้วยนุ้ย
1: เอ้าแล้วน้าเขาไปไหนกันอ่ะ
0: เห็นว่าไปเชียงใหม่ไปงานศพเพื่อนสนิทแม่จ๋าเออไอ้เพชรลืมน้ำไอ้ทิงไปเอาน้ำมาเร็ว
1: ได้นะ
2: ไม่ได้ทิงห้ามกินน้ำจากที่อื่นทิงต้องกินน้ำที่ฉันเตรียมไว้ให้เท่านั้นอะไรและห้ามใครเข้าใกล้ทิงป้องกันทิงโดนวางยาโอเค
0: เยี่ยมเออเดี๋ยว
1: ทำไมวันนี้พลอยแต่งตัวสวย
3: ก็พลอยต้องมาทำหน้าที่ภริยาในอำเภอก็ต้องสวยนิดนึง
4: ตอนแรกเกือบตีกระบังมาแล้วนะ
5: แม่พอนะ
1: อุ้ยแต่งชุดสีเดียวกันซะด้วย
6: สวยเต็มที่นะทิง
4: สู้ๆนะ
1: ขอบคุณนะ

0: ไม่คิดว่าจะได้เจอน้องขวัญที่นี
1: ่วันนี้เป็นวันหยุดขวัญก็เลยมาหาพี่จอมค่ะ
0: ไม่ได้มาเชียร์นายกระทิงหรอคะนี่ถ้าคุณป้ารู้ว่าลูกสาวสุดที่รักของท่านมาเชียร์ผู้ชายไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างนายกระทิงท่านจะว่ายังไงบ้างนะ
2: คงไม่ว่าอะไรหรอกค่ะถึงตอนนี้คุณพริ้งน่าจะเริ่มตาสว่างมองเห็นบ้างแล้วว่าคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ายังดีกว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่มีอย่างเดียวก็คือสติ
0: ฉันคุยกับน้องขวัญยุ่งอะไรด้วย
2: ไม่ให้ยุ่งไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณขวัญเนี่ยเป็นน้องสาวของสามีฉันถ้าใครมารังแกเธอก็เท่ากับว่ารังแกฉันไปด้วย

0: ขอบคุณนะศักดิ์ไม่เป็นไร
1: คุณเลิกทำหน้าบูดได้แล้ว
0: ยิ้มเข้าไว้ทิงต้องการกำลังใจจากคุณนะ

ัดนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยการชกชิงถ้วยกระบือทองจากท่านนายอำเภอจอมทัพศิราภรณ์วันนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างฝ่ายแดงแชมป์5สมัยฉายาไร้พ่ายตลอดกาลชก5ครั้งชนะน็อก5ครั้งฉายาหมัดหนักหักท่อนซุงกระทิ

0: แต่หัวใจอยู่ที่ทุ่งกระบือบ้านมีตาวังสัตถาและน้องกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหนุ่มร่างใหญ่หัวใจคึกคักคึกคักอ่ะสัตว์ลูกแม่สร้อย
1: ชกตามกติกามีน้ำใจนักกีฬารับทราบนะ
0: ยกที่หนึ่งคู่กำลังดูเชิญกันอยู่ครับ
2: กระทิบกระทิบปล่อยซ้ายกระทิบปล่อยขวาเขาตั้งอยู่ครับกระทิบปล่อยซ้ายกระทิบปล่อยขวา
1: เห็นนะมา
2: จบ
0: หมดยกที่หนึ่ง
3: นะครับ
4: ดีมากดีมาก
5: แน่ต่อไปนะครับ ขอบคุณนะ
4: กำลังใจดีขนาดนี้ถือว่าเอาอยู่
5: คุณปีเตอร์จะไหวไหมครับนี่คุณปีเตอร์จะสู้ไหวไหมเนี่ย
6: สงสารคุณปีเตอร์จัง
5: เป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับ
7: ยกแรกฉันจะให้กระทิงมาเล่นงานฉันเพราะฉันจะเรียกคะแนนความสงสารจากชาวบ้าน
6: คุณปีเตอร์คะคุณไหวไหมคะถ้าคุณไม่ไหว
8: ไหวครับผมจะสู้เพื่อทุกคน
1: เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอ้าเด็กเด็ก
7: ยกนี้ฉันจะเอาจริงแล้วนะ
0: ยกที่สองจบ

0: ักที่โดนเขาตีเขาตีเขาตีโดนหลังนะครับ
1: ยกที่สอง
2: ทิ้งไว้นะ
0: เฮ้ยไปนะเอาหน่อยเว้ยน้อย
3: ยกที่สามยกสุดท้าย
4: ไปเว้ยไปสู้
5: และผู้ชนะในปีนี้คือปีเตอร์หวังสัตว์

0: ขอพูดเลยหน่อยครับจริงๆแล้วที่ผมมาชกมวยวันนี้ก็เพราะว่าผมอยากทำให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างต่อให้ว่าเราจะเจออุปสรรคยากลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเราสู้ยังไงชัยชนะก็เป็นของเราครับและผมขอมอบชัยชนะนี้ให้กับกระทิงด้วยครับกระทิงนายเก่งมากเรามาชนะไปด้วยกันนะกระทิง
1: อะไรคร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: งั้นวันนี้เราขอกลับก่อนนะครับแอมเภอ
0: ครับขอบคุณมากนะครับนัน
2: ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้าน
3: คุณเราตามไปหาทีมที่โรงพยาบาลกันเถอะพี่จอมคะ
4: ผมเห็นนะบนเวทีคุณทำอะไรกระทิง
3: อะไรอ่ะคุณหมายความว่าไงอ่ะ
4: ใช้ชนะของคุณมันไม่ได้ใสสะอาด
0: กล่าวหาผมแบบนี้มีหลักฐานอะไรไหมครับ
4: เพราะผมไม่มีหลักฐานผมถึงไม่พูดผมไม่รู้หรอกนะว่าที่คุณต้องการเอาชนะทีมในวันนี้จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่แต่ถ้าความต้องการของคุณมันเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพวกชาวบ้านทุ่งกระบือบานผมไม่ยอมปล่อยให้คุณสมหวังแน่
0: ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่านายอำเภอจะทำอะไรผมได้

0: งความยินดีค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: นี่ค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เก่งมากครับ
1: ขอบคุณครับ

0: จริงๆแล้วไม่น่าแพ้เลยทุกค
1: นอืมอันนั้น
2: ทิงก็น่าจะนอนค้างที่โรงพยาบาลสักคืนอยู่ใกล้หมอสบายใจกว่า
3: ทิงไม่ชอบนอนค้างที่อื่น

0: อีกอย่างหมอก็ตรวจแล้วด้วยว่าทิงแค่ฟกช้ำไม่ได้เป็นอะไรน่ะ
1: คุณไม่น่าสั่งให้ผมยอมแพ้เลย
2: แต่สภาพนายไม่ไหวอ่ะ
1: ทำไมผมจะไม่ไหวเนี่ย
0: ทิงไม่ต้องพูดอะไรแล้วอยู่เฉยๆรักษาตัวเองให้หายก่อนนะเข็มคืนนี้มานอนเฝ้าทิงด้วยนะ
3: ให้เพชรอยู่เฝ้าก่อนได้ไหมอ่ะน้าจะไปดูหนังกลางแปลง
4: ไม่ได้คืนนี้พี่เพชรจะไปนอนที่ไหนไม่ได
5: ้วันนี้ฉันตกไข
0: ่ควายที่คอฉันก็ป่วยด้วยดิฉันต้องคอยเฝ้าอ่ะ
6: งั้นเดี๋ยวขวัญเฝ้าทิ้งให้เองค่ะ

0: ุณวุฒิให้โอกาสผมนะค่ะน้องขวัญกระทิงชนะไหมคะ
1: ไม่ค่ะทิงแพ้สภาพแย่ด้วยขวัญเลยคิดว่าขวัญอยากจะอยู่ดูแลทิงก่อนค่ะ
0: ก็อยู่สิคะตอนนี้งานที่บริษัทไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
1: แต่ถ้าคุณแม่ถามหาขวัญ
0: ไม่ถามหรอกค่ะ

0: จะปล่อยให้มันได้ดีมีงานอยู่แบบนี้เหรอ
1: แกไม่ต้องห่วงปล่อยให้มันหลงดีใจไปก่อนเถอะฉันรับรองว่าฉันไม่ปล่อยไว้นานแน่
2: รอดูเซอร์ไพรส์จากฉันได้เลยนี
3: ่ทำอย่างนี้มันก็เกินไปนะคะคุณไมล์เราคุยคอนเซปต์งานกันเรียบร้อยแล้วอะเหลืออย่างเดียวก็แค่เซ็นสัญญา
4: ไมล์เข้าใจนะคะแต่ว่านี่ไงคะก็เรียกมาคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกภพ
5: คุณขวัญไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะครับแต่ผมว่าช่วงนี้คงต้องเจอกันบ่อยหน่อยแล้วนะครับเพราะแอดล่าสุดของน้องอะฟีดแบ็กสุดยอดจริง
3: ๆวงการมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคุณเอกมีขึ้นมีลงยิ่งใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นยิ่งดังพี่ขวัญก็น่าจะลองใช้วิธีแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ขวัญเหลือเด็กในสังกัดแค่คนเดียวมิ้งกลัวว่าพี่ขวัญจะไม่มีงานนะคะ
4: เรื่องนี้เนี่ยยังไงหมายว่าเรามานั่งคุยกันสบายๆดีกว่าไหมคะ
5: ไม่ต้องคุยให้เสียเวลาหรอกครับคุณไม้ผมว่าคุณไม้คงตัดสินใจได้แล้วแหละว่าตอนนี้กระแสใครมากระแสใครดรอป
6: บางครั้งเนี่ยกระแสกับความสามารถมันก็สวนทางกันนะ

0: แล้วแกมีอะไรที่มากกว่าฉันทั้งกระแสทั้งความสามารถ
1: ไหนล่ะครับคนที่จะตัดสินใจเลือกนางแบบ
2: โทษทีนะครับผมมาสาย
3: ขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะนี่คุณธนนท์ค่ะเจ้าของบริษัท TNNแล้วก็จะมาดูแลงานในครั้งนี้ให้กับเราน
1: ี่มาเล่นตลกอะไรกันครับเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนตัวนางแบบแล้วจู่ๆให้แค่เอเจนซี่เนี่ยมาเลือกตัวนางแบบเหรอครับ
4: แล้วทำไมฉันไม่เคยรู้คะว่าคุณเป็นคนดูแลงานนี
2: ้รู้แล้วทำไมล่ะครับจะไม่ทำงานนี้หรอไม่เป็นมืออาชีพเบาซะเลยนะครับ
5: ไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังไงเราก็เคยร่วมงานกันอยู่แล้วใช่ไหมอ้อม
2: คุณสันผมไม่เห็นด้วยนะครับที่จะมีการเปลี่ยนตัวนางแบบ
6: แต่กระแสคุณมิ้นก็มาแรงมากนะผมว่าเราควรคิดเรื่องนี้ดู
2: แต่เราวางโปรเจกต์นี้เป็นคุณปริตาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่เป็นคนปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมมองว่าคุณปริตามีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าโปรเจกต์นี้เราร่วมมือกับสมาคมผ้าไหมไทยซึ่งมีคุณปริตาเป็นตัวแทนอยู่แล้วอิมเมจมันก็จะชัดเจนมากขึ้น

0: มันวินวินทั้งคู่นะฮะ
1: ผมก็ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเอาเป็นว่าแล้วแต่คุณธนนท์ก็แล้วกันผมเชื่อใจคุณอยู่แล้วขอบคุณนะครับที่เชื่อผม
2: ก็ดีค่ะมินจะได้ทำงานกับพี่ท็อปสักทีนี่คุณมิ้นกับคุณธนนท์รู้จักกันด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะเราสองคนสนิทกันค่ะ
2: ทำงานร่วมกันได้ไม่น่ามีปัญหาค่ะ
0: แต่ผมคงไม่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานหรอกนะครับไม่ต้องห่วงโอเคก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียเวลาพวกเราตัดสินใจแล้วนะครับว่า

0: ท็อปจะต้องเสียใจค่ะที่ทำกับมินแบบนี
1: ้ขอโทษก่อนนะครับคุณไม
2: ค์งั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณขวัญไปคุยสัญญากับไมค์ห้องดีกว่าค
3: ่
2: ะ
3: ได้ค่ะพร้อมเลยค่ะ
1: ที่ผมทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าจะช่วยคุณนะโปรดอย่าเข้าใจผิดผมทำเพื่องานผมให้ออกมาดีที่สุด
0: ฉันเองก็จะตั้งใจทำงานของฉันให้ดีที่สุดเหมือนกันคงไม่ต้องขอบคุณคุณใช่ไหมคะเพราะเราต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
4: ไม่คิดเลยว่ะต้องมาเจอไอ้ถนนที่นี่ถ้าไม่ใช่มันนะป่านี้เราเซ็นสัญญาไปแล้วเซ็งเว้ยนี่เมนพี่ถามจริงเหรอไปชอบอะไรกับผู้ชายแบบนี้ฮะพี่ไม่เคยมันช่วยอะไรเมนสักอย่างเลย
3: พี่เอกเลิกพูดค่ะ
4: คือมันจริงนี่คะถ้ามันต้องเลือกระหว่างอ้อมกับเมนอะพี่ก็เห็นมันเลือกอ้อมทุกทีอะพี่ว่าเมนยอมเถอะค่ะไปหาผู้ชายคนใหม่คนที่เขาพร้อมที่จะสปอร์ตเมนดีกว่าไหมคะ
3: พี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกพี่เอกค่ะมิ้นมีเรื่องให้พี่เอกช่วยค่ะ
4: เรื่องอะไรคะ
3: มิ้นไม่ยอมให้อ้อมมันชนะมิ้นทุกเรื่องหรอกค่ะอ้อมมันทำมิ้นเจ็บมันต้องเจ็บกว่า
5: แคนาดาอ้อมมาถึงแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอลูกค้าลงมารับของอยู่ค่ะค่ะ
6: พี่อ้อมใช่พี่อ้อมหรือเปล่าคะ
5: ค่ะ
6: หนูชอบพี่มากเลยค่ะพี่มาถ่ายละครที่นี่เหรอคะ
5: เปล่าค่ะพอดีว่ามาทำธุระนิดหน่อยค่ะ
6: ถ้างั้นพวกหนูขอถ่ายรูปได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
6: คิดว่าใครที่แท้ก็นางแบบชื่อดังนี่เอง
5: พัลล่านี่เธออยู่ที่นี่ด้วยเหรอ

0: ทำไมอ่ะคนอย่างฉันจะอยู่คอนโดหรูๆแบบนี้ไม่ได้หรอ
1: ฉันไม่ได้ว่าอะไร
2: ขอโทษนะคะมาส่งชุดใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะน
2: ี่ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ตายจริงเดี๋ยวนี้ตกต่ำถึงขั้นเป็นเด็กศกของเลยเหรอทำไมอ่ะพี่ขวัญไม่หางานให้เลยเหรอเอ๊ะหรือว่าพี่ขวัญมีเด็กคนใหม
3: ่ฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอนะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะตั้งแต่มีเรื่องคราวที่แล้วเนี่ยฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะไปโผล่ที่งานไหนเลยเนี่ย
0: ฉันเป็นคนไม่รับงานเองต่างหากล่ะฉันจะโง่ทำงานให้เหนื่อยไปทำไมในเมื่อคนอย่างฉันเนี่ยแค่นอนอยู่เฉยๆก็มีกินไปทั้งชาติละ
3: ฉันไม่รู้หรอกนะว่างานของเธอเนี่ยคืองานอะไรแต่ถ้ามันเป็นแค่งานที่นอนทำโดยที่ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเนี่ยเธอก็ไม่ควรจะมาพูดโอ้อวดให้ใครฟังนะเพราะเธอกำลังด้อยค่าตัวเองอยู
0: ่ฉันจะคอยดูว่าแกจะไปได้สักกี่นาน
4: Colless Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
4: สบู่ออร่าเฮอร์เบลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลซอฟสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
0: คุณรัตดาวันใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: เดี๋ยวเชิญด้านนี้ค่ะคุณรัตดาวันมาแล้วค่ะ
7: เชิญค่ะสวัสดีครับคุณดา
6: สวัสดีค่ะเสี่ย
7: เชิญนั่งครับเชิญนั่งก่อนเลยครับ
6: ค่ะ
7: เดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยนะครับพอดีว่ามีคนแนะนำว่าคุณดาเนี่ยฝีมือการตัดเย็บ

0: ดีมากเลยก็เลยสนใจนะครับ
1: ขอบคุณค่ะเสี่ย
0: แต่ว่างานนี้มันต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นออเดอร์จากทางจีนรับใหญ่เลยครับคุณดารับไหวใช่ไหมครับ
1: ไหวค่ะ
0: ถ้างั้นดีเลยครับคุณดาเริ่มลงมือผลิตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัญญามาให้เซ็นแล้วก็จะแบ่งจ่ายตามงวดที่ส่งงาน
1: ค่ะ
0: ดีเลยครับเดี๋ยวคุณดาช่วยเช็ครายละเอียดในสัญญาก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: ไอ้มาร์ทนี่แกหายหัวไปไหนมาฮะนี่แกรู้ไหมว่าที่บ้านเขาวุ่นวายกันเนี่ยดูสภาพแกดิสงสัยคงเอาแต่เที่ยวแล้วก็กินเหล้าทั้งวันสินะ
1: เออมามอะไรข้าใครจะไปดีถ้าพี่มิ้นล่ะตอนนี้แม่อยู่ไหนเนี่ย
0: แม่เขาออกไปข้างนอกแม่แกรู้ไหมว่าตอนนี้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยมาก
1: ใครจะทำอะไรก็ทำมาชินละนี่พี่มิ้นมาขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมช่วงนี้มาไม่มีตังค์ใช้อะ
0: ที่แกจะมีหน้ามายืมฉันอีกเหรอฉันไม่มีให้แกหรอกนะแกจะไปไหนก็ไปไปไปสิฉันจะคุยโทรศัพท์ยืนอยู่นั่น

0: สวยงาม
1: นึกว่าช่วงนี้น้องอ้อมจะไม่กลับมารับงานถ่ายแบบอีกแล้วสิอีกเห็นถ่ายละครช่ำเลย
2: รับสิคะอ้อมยังรับงานเดินแบบอยู่ค่ะ
1: ดีแล้วกลับมารับงานถ่ายแบบอะไรบ้างคนจะได้ไม่ลืมภาพจำของเราไม่ใช่นางแบบบางคนที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ต้องเหนื่อยหาคนเลี้ยงไปวันๆ
2: เจ๊จะพูดชื่อใครก็พูดมาอย่าเม็ดเยอะได้ไหม
1: โอ้ยหนูลูกไปอยู่ไหนมาคะยายพอลล่าค่ะช่วงนี้นะฉันไม่เห็นนางรับงานอะไรเลยแถมกระซิบนะคะมีแต่คนเมานางว่านางเป็นเด็กของนักการเมืองสงสัยปันเนี้ยคงนอนตีโป่งเปิดพัดลมเปิดแอร์เย็นสบายฉ่ำแล้วมั้ง
2: ใครบอกแค่ช่วงนี้เขาเลี้ยงดูกันมาตั้งนานแล้วจ้าได้ข่าวว่าถ้าบ้านใหญ่รู้เข้าอ่ะนางโดนเอาตายแน่เมียหลวงอ่ะโหดมาก
3: นักการเมืองเหรอคะ
1: โอ้ยหนูลูกธรรมดามากค่ะเขาบอกว่าดาราพวกนางแบบเนี่ยเป็นของหวานของพวกไฮโซค่ะเขาแอบคบกันนะคะแอบกินกันแบบเงียบๆเฮ้ยนี่แหละค่ะเขาเรียกวงการ
2: น้องอ้อมพอจะเดาออกไหมคะว่านักการเมืองที่พูดถึงคือใครมามาพี่ใบให้อักษรย่อพอผ่านจ้าได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะทรงอย่างแบดเลยอ่ะแบบจัดตีอ่ะโอ้ยวาสนาเนาะอยากได้บ้างมีคนเลี้ยง
4: ถ้าแกไม่เดาไปแล้วมันจะหายไปได้ไงฮะแหวนฉันมันไม่ได้มีขาที่จะเดินเองเนี่ย
5: หนูไม่ทราบจริงๆนะคะคุณผู้หญิงหนูยังไม่ได้ขึ้นห้องคุณผู้หญิงเลยค่ะ
4: นี่แกหาว

0: หกเหรอ
1: เปล่าค่ะ
2: เสียงนางเอะอะโวยวายอะไรกันคะคุณแม
0: ่ก็แหวนของแม่สิแม่ถอดเว้นกับมือวางไว้ที่ลิ้นชักตื่นเช้าขึ้นมาก็หายไปไหนแล้วไม่รู้แล้วตามมาช่วยหาเลยน่ารำคาญคนบ้านเนี่ย
3: ใช่ที่นี่แน่นะดาที่นี่แหละก็วันที่รับงานเนี่ยฉันก็ยังเซ็นสัญญาที่นี่เลยอ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ทำไมมันปิดหมดเลยอ่ะ
3: ขวัญทำยังไงดีเนี่ย
2: ใจเย็นใจเย็นมีใครอยู่ไหมคะ
4: คุณรัตวรรณ
5: สวัสดีค่ะ
3: หมวยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
4: เจ๊ก็เสียล้มละลายค่ะเลยสั่งปิดกิจการด่วน
3: จริงเหรอคะแต่วันก่อนน่ะฉันยังคุยกับเสี่ยอยู่เลยอะว่าวันนี้ให้นัดมาส่งของอะ
4: จริงค่ะวันนี้หมวยก็เลยกลับมาเคลียร์เอกสารค่ะ
3: ขวัญทำยังไงดีล่ะทีเนี้ย
2: ใจเย็น
0: นาดาหลับแล้วเหรอคะ
6: หลับไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกแค่มีภาวะเครียดนิดหน่อยไม่เป็นไรมาก
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะ
6: โอ้ยกระดานอะสิดันไปรับออเดอร์ใหญ่ที่โรงงาน
7: เห็นว่าจะส่งยูนิฟอร์มไปเมืองนอกแต่พอไปถึงโรงงานนะคนงานออกมานอกโรงงานบอกว่าเจ้าของโรงงานปิดโรงงานหนีไปแล้วเป็นไงล่ะ
0: แล้วถ้ารู้ว่าโรงงานตัวเองจะจริงจะสั่งออเดอร์ทำไมคะ
6: พี่ว่าเรื่องนี้มันก็แปลกๆนะอ้อม
0: อ้อมว่าไงแปลกยังไงคะพี่ขวัญ

0: ว่าคงได้ร่วมงานกัน
1: ยินดีมากๆครับ
0: ครับ
2: เอกภพมาทำอะไรที่นี่อ่ะจริงเหรอคะพี่ขวัญพี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าคุณเอกเขาไปทำอะไรที่โรงงานน่ะแล้วเขาก็ดูสนิทสนมกับผู้ชายคนนั้นด้วยอ่ะหรือว่าเสียคนนั้นจะเป็นคนที่คนงานพูดถึงอ้อมคิดว่ายังไงอ่ะ
3: พี่ขวัญคิดว่าเป็นฝีมือของคุณเอกเหรอคะ
2: พี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่มันก็น่าจะเป็นไปได้นะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นมินก็ต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ค่ะ
4: ขอบคุณมากนะครับเสี่ย
5: โอ้โหมันต้องขอบคุณอะไรวะเล่าผมต่างหากที่จะต้องขอบคุณกรุงเอกอ่ะเพราะถึงยังไงนะว่าก็ตั้งใจที่จะปิดโรงงานนั่งอยู่แล้วเพราะมันไม่ไหวจริงๆอ่ะตอนนี้กรุงเอกบอกให้ช่วยว่าก็เลยได้เงินทุนกล้องใหญ่มาต่อไว้อีกอ่ะถ้าคราวหน้านะมีอะไรให้ว่าช่วยนะบอกได้นะว่ายิงดิเดี๋ยวขอตัวก่อนนะ

0: ค่ะพี่เอกตอนนี้อ้อมมันคงสงสัยว่าใครเป็นคนทำ
1: น้องเม้นจะทำอะไรคะ
0: ทำงานเสร็จแล้วก็ต้องเก็บงานหน่อยสิคะมีไม่อยากปล่อยให้มันสงสัยนานฝีมือแกใช่ไหมคุณน้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะแกทำแบบนี้ทำไมมีแกหลอกให้นาดาทำงานทั้งที่รู้ว่าโรงงานกำลังจะเจ๊งแกทำแบบนี้ทำไมก็เพราะแกไม่ใช่เพื่อนไงถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนฉันงั้นเราก็เป็นศัตรูกันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายครอบครัวแกแล้วก็คนที่แกรักแกจำไว้นะแค่นี้มันยังเบาๆแกยังมาสะเอะขวางทางฉันอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยครอบครัวของแกไม่มีทางที่จะมีความสุขแน่

0: ฝีมือมิ้นจริงๆเหรอ
1: ออมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆได
2: ้เป็นยังไงบ้างดาอ่ะกินข้าวต้มหน่อยร้อนๆจะได้มีแรง
3: ไม่เป็นไรแล้วล่ะจ้ะนี่ยังดีนะที่แค่ทำงานไปรอดแรกอ่ะ
1: ใช่
3: เห็นอ้อมบอกว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือมิ้นจริงเหรอขวัญ
0: จริงสิฉันน่ะไม่คิดเลยนะว่ามิ้นจะเล่นแรงขนาดเนี้ย
3: เมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบลงสักทีฉันน่ะสงสารหลานจริงๆทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมิ้นเองอ่ะก็คงจะเหมือนกัน
0: แล้วนี่อ้อมเขาไปไหนอะวันนี้มีนัดฟิตติ้งงานที่บริษัทคุณนนท์นะ
3: อ้อมออกไปตั้งแต่เช้าแล้วอะเห็นว่ามีธุระสำคัญอะ
0: จะไปไหนล่ะก็นัดฉันมารับเนี่ยอ้อมนี่เนาะ
1: เฮ้ยมันไม่รับสายอะ
3: โทรใหม่สิ
1: ออมจะไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่

0: ว่าขยับเข้ามาอีกชัดเข้ามาอีกเข้ามาอีก
1: บี
0: ค่ะบอส
1: เป็นไงบ้าง
0: เรียบร้อยค่ะบอสรอแค่พี่ขวัญพาอ้อมมาวันนี้ถ่ายชิปติ้งค่ะแล้วเดี๋ยวบีจะรีบส่งให้ลูกค้าเลือกเผื่อมีปรับแก้ค่ะเราจะได้เอารูปไปสต็อกภาพนี่เผื่อไว้ยิงแอดค่ะบอส
1: โอเค
0: ที่บอสไม่อยากเปลี่ยนตัวนางแบบเพราะอยากช่วยน้องออมหรือเปล่าคะ
1: เขาคงไม่อยากรับความช่วยเหลือจากผมแต่ผมยืนยันนะว่าผมเลือกคนจากความเหมาะสมของงานคุณมีอะไรก็อัปเดตผมแล้วกันนะ
0: ค่ะบอส
1: โอเค
0: ถึงแล้วเหรอคะพี่ขวัญอะไรนะคะได้ค่ะเดี๋ยวบีบอกบอสใช่ค่ะ

0: สดจ้า
1: น่ารัก
2: โอ้ยมุมนี้เลิศ
0: มากเลยค่ะ
3: ดีค่ะ
0: สวยมากเลยค่ะ
3: โอเคค่ะพี่ๆนักข่าวคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเข้าสู่การสัมภาษณ์คุณรชิตากันสักนิดนึงนะคะคุณรชิตาคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้ผลงานของคุณรชิตาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ทุกคนเนี่ยพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
4: สำหรับตรงมิ้นเองเนี่ยมิ้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะและทุกคนเนี่ยก็ให้การตอบรับแบบอบอุ่นมากด้วยมิ้นก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็สำหรับแคมเปญนี้นะคะมิ้นก็ตั้งใจทำเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนค่ะเพื่อเราเนี่ยรู้จักเคารพและศรัทธาเพื่อความเป็นตัวของเราเองค่ะ
3: โอ้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้แล้วนะคะที่เราจะเปิดตัวแคมเปญ Women Call Out กันอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือได้ไหมอีกครั้งนึงค่ะเม้น

0: ไรกันในอ้อมจะมาบริจาคเสื้อผ้าหรอคงต้องเป็นแคมเปญหน้านะ
1: แกไม่มีสิทธิ์มาใช้วิธีสกปรกแบบนี้แกทำร้ายฉันไม่ได้ก็เลยทำร้ายคนในครอบครัวของฉันแทน
0: นี่แกพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย

0: อยากรู้ไหมคะว่าคนที่สร้างภาพทำดีต่อหน้าสื่อเบื้องหลังมันเลวยังไง
1: เลว
2: ยังไงทำอะไรคะคะเรื่องใหญ่กันคะน้องคะ
3: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ยังไงคะน้อง
4: ถ้าว่าแกไม่ใช่เพื่อนไงถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนฉันงั้นเราก็เป็นศัตรูกันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายครอบครัวแกแล้วก็คนที่แกรักแกจำไว้นะแค่นี้มันยังเบาๆแกยังมาสะเอะขวางทางฉันอีกไม่อย่างนั้นเนี่ยครอบครัวของแกไม่มีทางที่จะมีความสุขแน
1: ่เสียงคุณปุ้ยนี่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เสียงมิ้นนะคะมันเป็นการตัดต่อค่ะอ๋อมันใส่ร้ายมินค่ะฉันไม่เคยใส่ร้ายใครแต่ถ้าใครร้ายมาฉันก็แค่ร้ายกลับแค่พูดเองไม่ใช่เหรอมินว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นได้แค่ศัตรู
5: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมเชื่อว่าต้องมีการกลั่นแกล้งกันอย่าทายเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับ
0: นี่แก
6: เมน

0: มิ้นจะทำให้ทุกคนที่มันรักอยู่อย่างไม่มีความสุข
1: ฉันจะไม่ยอมเดินออกจากเกมนี้
2: ถึงแม้ว่าสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรเลยอย่างนั้นหรอ
3: หนูอ้อมเวลาใส่ชุดผ้าไทยนะขับผิวสวยไม่เบา
4: เดี๋ยวนะมา
0: ทำอะไรก็ระวังให้มากๆเพราะว่าคนโง่มักจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้จ๊ะทำไมไม่ไปโรงเรียน
1: ถึงผมไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องหรอกจ้ะถ้าไม่ได้คุยกับคุณก่อน
0: คุยกับฉัน
1: คุณไม่กลับกรุงเทพได้ไหมจ๊ะ
0: โอ้ปื๊ดจะให้ฉันไม่กลับได้ยังไงล่ะจ๊ะฉันมีธุระมีงานทั้งหลายอย่างที่จะต้องทำและอีกอย่างนึงเนี่ยบ้านฉันก็อยู่กรุงเทพด้วยนะจ๊ะ
1: แล้วทีนี้ไม่ใช่บ้านคุณหรอจ๊ะ
0: ปื๊ดยังเด็กอยู่ปื๊ดคงไม่เข้าใจอะไรๆอีกหลายอย่างแต่พอปื๊ดโตขึ้นปื๊ดก็จะเข้าใจเองละจ๊ะ
1: คุณรำคาญผมใช่ไหมคุณถึงไม่อยากอยู่ที่นี
0: ้ใครบอกปื๊ดกันจ๊ะ
1: ไม่ต้องมีคนบอกผมก็รู้ผมเลิกจีบคุณก็ได้ผมยอมอกหักขอแค่เพียงคุณเปลี่ยนใจมาอยู่ที่นี้มาเป็นแค่เพื่อนผมก็ยอม
2: เอาไอ้เปิ้ดเอ็งมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยไม่ไปโรงเรียนหรือไงคนอื่นเขาเข้าแถวของเราธงชาติหมดแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้แหละผมจะนั่งคอยคุณที่นี้จนกว่าคุณจะกลับมา

0: ไปยังอ่ะไปกินกันแดดท้ายยังอ่ะ
1: ขับรถภาษาอะไรเนี่ยโอ้ยนี่ระวังเลยสิกระเป๋าใบนี้มันแพงนะและข้างในมันก็มีของสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: โอ้คุณผมถามจริงเลยอะไรมันสำคัญสำคัญทั้งนั้นในเนี้ยครีมกลางวันครีมกลางคืนที่ทาตาทาแก้มนั่นหรอสำคัญอะ
1: ก็ที่ฉันทำมาหากินได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะของพวกนี้นั่นแหละ
2: มันก็คราวหน้าคราวหลังก็อย่าลืมหิ้วไอ้ใบนี้มาด้วยแล้วกันอีเช่ากล้วยเนี่ยมันชอบโอ้โหถึงกับแต่อ่างผมเลยเหรอเนี่ยคุณนี่มันร้ายกาจใช่เล่นเลยนั่นเนี่ย
1: จะบ้าเหรอคนอย่างนายเนี่ยนะคันเองผิดไปหน่อยแล้วมั้งอยากยกใช่ไหมยกเลยก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ดีเกินกว่าคนไหน

0: ใจเธอดู
1: ไอ้น้องเอ็งรู้ไหมกระเป๋าใบเนี้ยราคาโคตรแพงแล้วของข้างในเนี่ยก็มีแต่ของโคตรสำคัญเลยนะเว้ยระวังหน่อยครับผมระวังหน่อย
2: ขอบใจนะนายกลับไปได้แล้วล่ะ
3: โอ้ผู้ใหญ่ลีเขาฝากนี่ให้
2: อะไรอ่ะ
3: เปิดดูก็รู้เองแหละ
2: สมุดบัญชีเงินฝากของยาย
3: ก็รีบกลับมาจัดการเรื่องมรดกให้เรียบร้อยแล้วกันจะได้หมดปัญหาไหนๆก็จะขายทุกอย่างอยู่แล้วนี่
2: เดี๋ยวในวาวหนึ่ง
3: โอ้คุณเรื่องแค่นี้ไม่ต้องติ๊บหรอกแค่คำขอบคุณก็พอ
2: ฝากคืนผู้ใหญ่ลีด้วยนะแล้วก็ฝากกราบขอบพระคุณด้วยสำหรับความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กับฉันนายด้วยขอบใจนะ
1: เอาลูกพีคคนเต็มออกรถเด้อ

0: ได้เลย
1: ขอบคุณนะคะ
2: ฉันเนี่ยนะไม่เข้าใจเลยว่าผู้หญิงสวยเลือกได้อย่างยายมาเนี่ยทำไมต้องมาแพ้ทางผู้ชายอย่างนายดิ๊กก็ไม่รู
1: ้อ้าวชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได
2: ้โอ้โหนี่ถ้าฉันมีแฟนอย่างนายดิ๊กนะฉันขอยอมขึ้นคานดีกว่า
1: โอ้โหนี่ก็ใกล้จะขึ้นแล้วนี
2: ่แรงโอ้โหเอาใหญ
1: ่นี่ตกลงยายมาบอกแกว่าจะกลับกรุงเทพเมื่อไหร่
2: วันนี้
1: เ
3: หรอ
1: น
3: ี่
1: ว
3: ัน
1: นี้ก็ดีสิ
2: ไอ้จู๋คนสวยว่าฮึไม่ดื้อค่ะน้องเก็บตังค์เลยเก็บตังค์เลยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเร็วเห็นลูกตาสองลูกเลยเห็นไหม
1: ไม่เห็นไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละฉันไม่เห็นดีกว่าเพราะว่าฉันตั้งใจไว้แล้วจะไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านอีก
2: อันนี้ไม่เรื่องของชาวบ้านนี่มันเรื่องของเพื่อนรักเราแล้ว
1: เฮ้ย
2: เร
1: ็
2: วมาเลยมาเลย
1: ไม่ไปหรอกทำไมแกนี
2: ่เร็วเร็วหน่อยเร็ว
1: เอาพี่อะไรนี่อยู่นี
2: ่เร็วเร็วเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
1: นี่จะกระโดดไหนมาเหรอ

0: จ๊ะ
1: เอาพี่ผู้ใหญ่พี่มากินขนมก่อน
0: ใช่จ้ะปทุมอ่ะซื้อขนมมาฝากเต็มไปหมดเลยนะ
2: ผู้ใหญ่ขึ้นมาก่อนเถอะผู้ใหญ่หมดเขามานั่งรออยู่ตั้งนานแล
0: ้
2: ว
0: ไปจ้ะขึ้นบ้านของเรากันเถอะ
3: ทั้งหมดนี้เพื่อมาคนดีคนเดียวของดิ๊กเลยนะ
4: Future Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกFuture Mask Friend จากอังกฤษ
5: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
6: ดูนั่น
7: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
5: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
8: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
9: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
10: เฮียดีใจนะเนี่ยที่มูของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
11: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
12: เจี๊ยบ
13: อินฟูกำลังจะมารีวิวโรงแรมเรานี่ๆๆพี่ว่ามึงรู้จักแน
14: ่ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
15: นี่จีบแล้วเหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะ
16: ไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
17: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
18: ท่านเคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
19: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
20: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: พี่ปานเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในลูกเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
22: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
23: เรื่องที่ผ่านแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพ่อ
24: เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่
19: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
26: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
27: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
28: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
27: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
29: ทีเด็ดลูกนี่

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
3: ดีน่า
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมา
6: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
7: มีธุระอะไรจะผู้ใหญ่โมด
8: โอ้เปล่าพอดีฉันก็แวะมาเก็บเงินแถวนี้แล้วก็ผ่านมาแวะห้าแม่ปุ๋ยเข้าคิดถึงนะไม่ได้มาเที่ยวนานแล้ว
9: พี่ลีจ๋าชิมขนมเค้กหน่อยนะจ๊ะเจ้าเนี้ยอร่อยเด็ดที่สุดในจังหวัดเลยนะจ๊ะ
8: ขอบใจจ้าทุ่ม
9: คุณปทุมป้อนนะ
8: ไม่เป็นไรจะขอบใจมาก
9: ไม่ต้องเกรงใจ
8: ไม่เป็นไรจ้า
10: แม่ผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่โหมดเนี่ยเขาจะเอารถไถรุ่นใหม่มาให้เราลองใช้จ้ะ
7: แต่นาเราเพิ่งจะดำข้าวซะทั้งหมดเกลี้ยงนะท่านผู้ใหญ่หมด
8: เอ้าไอ้รถคันนี้เนี่ยนะมันดีจริงๆมันทำได้หมดเลยจะไถจะหว่านจะดำจะพ่นยาทำได้สารพัดเลยฉันได้เห็นว่าคนเรารักกันชอบพอกันก็เลยจะแวะเอามาให้ใช้ดู
10: และให้ใช้ฟรีหรือเปล่าจ๊ะผู้ใหญ่หมด
8: เอ้าทำไมพูดแบบนั้นล่ะแม่ปุ๋ยฉันเคยคิดเรื่องค้าขายกับแม่ปุ๋ยหรือเปล่าไม่มีหรอกของมันดีอยากให้ใช้จะได้บอกต่อๆกันไป
7: โอ้แต่ยุคอย่างเงี้ยยุคที่น้ำมันมันแพงยิ่งกว่าทองซะอีกนะผู้ใหญ่โมด
8: น้องไง
7: ฉันกำลังจะรณรงค์ให้ลูกบ้านของเราเนี่ยหันกลับมาใช้วัวใช้ควายไถนาด้วยซ้ำ
8: โธ่ตายนี่มันยุคดิจิตอลนะมันไม่ใช่เป็นโลเทใช้วัวใช้ควายอย่างเงี้ยฝรั่งมันผ่านมาไม่เห็นใช้วัวใช้ควายมันหัวหลอกขี้หักในไปเลยนะผู้ใหญ่เราต้องพัฒนาข้าวไทยของเราเนี่ยให้มันสู่ระดับสากล ISO เข้าใจห
7: ึงั้นฉันขอคิดดูก่อนแล้วกันผู้ใหญ่หมด
8: เอ้า
7: แม่เดี๋ยวเย็นๆหนูกลับนะไปขอตัวก่อนผู้ใหญ
10: ่เอ้าผู้ใหญ่ลีจะไปไหนล่ะเนี่ย
9: ฉันขอไปด้วยนะจ๊ะฉันอยากไปเดินเล่นน่ะ
11: คือพี่จะ
10: ผู้ใหญ่พาน้องไปด้วยน้องอยากเดินเล่น
8: งั้นสิป้าอยู่อีนู่นแล้วนะเนี่ยเลี้ยงนะ
9: ไปจ้าเป็นผู้ใหญ่เจอปัญหามาตั้งเยอะแต่ขอบอกว่าไม่เท่าไรผมจะรู้ผมจะแก้ผมจะ
8: เข้าใจไม่มันน่ารักพยายามฝึกห้ามหักไม่เก่งสักที

0: ยื้อบนบ้านก็ดีอยู่แล้วอ่ะปทุมจะตามพี่ลงมาทำไม
1: ก็ปทุมอยากเป็นเงาของพี่ลีนี่จ๊ะพี่ลีไปไหนปทุมก็ไปด้วยเป็นเงาของกันและกันน่ะไม่ดีหรอจ๊ะ
0: แต่พี่จะไปทำงานอ่ะ
1: ก็ปทุมอยากเห็นพี่ลีทำงานนี่จ๊ะเผื่อว่าปทุมจะช่วยอะไรได้บ้างไง
0: จริงเหร
1: อจริงสิ
0: แน่นะ
1: อันแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วสิคนอวดดีจะอวดดี
0: พี่จะอาบน้ำ
1: ลองโชว์อย่างนี้เหรอจ๊ะถ้างั้นทุ่มช่วยอาบให้นะ
2: ต้องขัดหลังแล้วก็ถูขี้ใครด้วยนะ
1: นึกว่าปทุมไม่กล้าเลย

0: ไอ้เฒ่ากล้วยเนี่ยมันบ่นว่าร้อนไม่ได้อาบน้ำมา 2-3 วันแล้ว
1: พี่ลีจ๋าที่พี่ลีบอกว่าจะให้ปฐุมอาบน้ำอ่ะไม่ใช่อาบน้ำให้พี่ลีเหรอจ๊ะ
0: ไม่ใช่จ้ะอาบน้ำควายยังไงเฒ่ากล้วยวันนี้เองโชคดีมากเลยนะเว้ยมีคนเสนอตัวอยากจะมาคัดหลังถูกที่ใครเองด้วยอ่ะดีใจไหมวะแง่ดีใจมากเลยแหละไปได้เวลาแล้วไปนี่ได้ครับพี่ฝากด้วยนะจ๊ะกระทมขอบใจจ้ะ
1: พี่ลีจ๋า
2: พี่ลีจ๋า

0: เดี๋ยวฉันไปดูในครัวก่อนนะจ๊ะว่ามีอะไรกินบ้าง
1: นี่นี่นี่นี่ไม่ต้องยุ่งยากคือฉันหมายถึงว่าเรานี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็มาเจอกันทีก็คุยกันให้สนุกดีกว่า
0: แล้วจะคุยอะไรล่ะจ๊ะผู้ใหญ
1: ่แม่แม่ปุ๋ยเมื่อไหร่จะเลิกเรียกฉันว่าผู้ใหญ
0: ่ไม่เรียกผู้ใหญ่แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะ
1: เรียกพี่โมดแหมมันดูใกล้ชิดดีนะ
0: เรียกผู้ใหญ่อ่ะดีแล้วจ้ะ
1: พี่โมด
2: แม่หิวจังมีอะไรกินบ้าง
0: โอ้ยหิวซอกมาเลยนะเองขนมเต็มไปหมดเลยผู้ใหญ่เขาซื้อมาฝากอ่ะไหว้ลุงผู้ใหญ่โมดเขาก่อน
2: สวัสดีจ้ะ
1: โอ้ไอ้นุ่มนี่คือเด็กกำพร้าที่ผู้ใหญ่หลีเก็บมาเลี้ยงใช่ไหมเนี่ยแม่มันโตเป็นนุ่มแล้ววะฮะ
0: อยู่ป.3แล้วปีหน้าจะขึ้นป.4แล้วจ้ะ
1: เลยนี่ไอ้นุ่มจะประกาศออกทีวีตามหาพ่อหาแม่ยังนะไอ้ลูกกำพร้าเอ้ย
0: นี่กินขนมอ่ะขนมเค้กนะผู้ใหญ่เขาซื้อมาฝาก
1: เอ้าไอ้ฉันชอบเลยนี่ยังตั้งรูปผู้ใหญ่หล่ออีกเหรอนี่มันตายไปทั้งนานแล้วยังคิดถึงอยู่อีกเหรอ
0: คิดถึงมันก็ยังคิดถึงอยู่นั่นแหละทำบุญตักบาตรก็กรวดน้ำไปให้ทุกทีแล้ว

0: ฮิแม่ปุ๋ยไม่เหงาบ้างเลย
1: เหงาเหงาอะไรวันวันงานซุ่มหัวแต่ไม่หมดไม่มีเวลาเหงาหรอก
0: นี่ถามจริงเหรอไม่รู้จริงๆหรือแกล้งไม่รู้ไม่รู้เลยฉันหมายถึงอะไรนะเหงาเหงา
1: แล้วหมายถึงอะไรล่ะจ๊ะ
0: ผมเหงาว่ะเหงาเลยคืออย่างนี้แม่ปุ๋ยเหงาว่ะเย็นวาบเป็นตูดโอ้โหเฮ้ยอีนุ่มทีหลังจะซื้อเค้กร้านนี้มาอีกดูสินี่
1: ขับรถดีๆนะจ๊ะผู้ใหญ่แม่ทุม
2: จ๋า
1: เดี๋ยวหลังมันว่างมาเที่ยวอีกนะ
2: จ้าทุมอ่ะชอบที่นี่มากมากบรรยากาศก็ดีดีอะไรก็น่ารักน่ารักไปหมดเลยจ้าถ้าอย่างนั้นปทุมลานะจ๊ะ
3: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าที่นี่จ้าไปนะจ๊ะ
4: โชคดีจ้า
2: ตาแล้วค่ะ
4: เดี๋ยวต้องไปงานแป้งพี่โอ้ยไข่ไข่นี
1: ่ผู้ใหญ่ไปหาก้านมะยมมาให้หน่อย
5: โอ้แม่จะเอามาทำไม
1: จะเอามาดัดนิสัยเด็กมันซะหน่อย
6: ขอชี้ด้วยแม่จะตีหนู
1: แล้วเอ็งเป็นอะไรของเอ็งไปแกล้งผู้ใหญ่หมดเขาทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กหัดทำตัวแบบเนี้ย
6: ก็เขามาเลี้ยงหนูว่าไอเด็กกำพร้าทำไมล่ะ
1: เอ้ยนี
6: ่ถ้าหนูเลี้ยงเขาว่าไอหน้าบ้าปากเหม็นบ้างเขาจะโกรธไหมล่ะแม่
1: ไอ้ไอ้ป
4: ืนแม่ทั้งหัวเด็กมันเถอะอย่าไปโกรธมันเลย
1: อีกหน่อยมันก็เคยตัว
5: แม่เด็กมันก็มีหัวใจและผู้ใหญ่ที่เห็นปมด้อยของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องสนุกมันก็เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละ

0: ยินดีต้อนรับกลับสู่กรุงเทพครับ
1: ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยอ่ะ
0: ก็ลิกรักมานี่คิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วรู้ไหมรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่ดิ๊กไม่มีมาชีวิตดิ๊กไม่มีความหมายอะไรเลยอ่ะ
1: โถน่าสงสารมาก็คิดถึงดิ๊กเหมือนกันค่ะ
0: ดิ๊กก็รักมาค่ะ

0: ไอ้เปิดจ้องทีวีอยู่นั่นแหละรีบๆกินข้าวคนอื่นเขาอิ่มกันหมดแล้วเขาจะได้เก็บจานเก็บถามไปล้างเฮ้ย
1: เอ้าก็แต่ข้าวไม่อร่อยนี้ก็อยากกินนานๆหน่อย
0: นี่
1: โอ๊ย
0: ไม่ต้องมาทำเป็นปากว่าอะไรเปิดกินช้าๆเดี๋ยวได้ล้างจานเองนะวุ้ย

0: านวันนั้นได้แห้งสบายอย่างมานุ่มสบายแห้งสนิท
1: คุณมาแกสวยสวยนะแม่เนาะ
2: นั่นนะสิ
0: ล็อกความแห้งให้อยู่กับมาได้ตลอดเวลาค่ะ

0: ยายมาแฟนแกมีกิ๊ก
1: อะไรนะ
2: มาม
3: ีอะไรหรอคะ
4: คุณมาจะมา
1: หยุดเพราะไม่ชอบคีนะคุณหมาทำไมพ่อดีใจกับหนูซะอีกอ่ะ
5: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
6: กราฟิกหัวใจใกล้รุ่งเปลี่ยนเป็นเสื้อสีฝุ่น
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
9: เนี่ยน่ะหรอ
10: นบนภาม
11: ึงมองเนี่ยกูจะกินวันนี
12: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
13: ดูก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
12: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
14: ตังเกียรติเกียรติฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามืดมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
12: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
15: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที่
16: พลาดพลาดใช
17: ่ตำนานความอร่อยกว่า60ปีครับ
15: นี่คือของแบบโบราณจริงๆนะท่านผู้ชม
17: ขาหมูมันจะนุ่มละมุน
15: ดูดิเนี่ยแล้วดูความยุ่ยเนี่ย
18: ยำชะครามครับ
19: อีกครั้งที่เราได้ดื่มด่ำกับใบชะคราม
15: เด็ดขาดและอร่อยจริง
3: ๆมันกินแล้วมันสดชื่นมากผมชอบ
15: กินได้อย่างมีความรู้สึกดีจริง
19: ๆเขาเลี้ยงแปลกๆนะหอยตัวนึงมีตั้ง5ตัว
15: ไม่ใช่เขาเอามา
11: หาหนึ่งครัวคุณต๋อย
13: วิเคราะห์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาททำได้อย่างไรมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี 21 พฤษภาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: จะพาไปกินอาหารป่าค่ะเนื้อเก้งเนื้อกวางอร่อยจัดจ้านสุดแสนเผ็ดก็ต้องไปต่อด้วยเบเกอรี่ร้านดังไอติมกะทิในตำนานนี่ต้องไปนะ
2: เดี๋ยวจะพาไปแต่งตัวตุ๊กตาด้วยผ้าไทยพร้อมกับช้อปปิ้งนี่ของดีของ6จังหวัดภาคกลางค่ะ
5: เยอะมาก
2: อร่อยผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพุธนี้ 8:25 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สวัสดีครับแฟนๆรุ่นใหญ่วัยเซียนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปชมความงามของซากุระคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในปราสาทฮิโรซากิซึ่งเป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นมีจำนวนต้นซากุระเป็นหลักพันเลยนะครับ
20: จะบอกว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักขนมไทยเนี่ยไม่เกินจริงเลยค่ะเราสามารถเดินถือถาดเลือกขนมที่ชอบ

0: แล้วให้น้องๆพนักงานจัดใส่ชั้นไม้เก๋ๆแบบนี้ถ่ายรูปสวยมากเราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
1: เฮียดีใจนะเนี่ยที่มุมมุของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
2: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
3: เจี๊ย
0: บอิมโฟกำลังจะมารีวิวโรงแรมเรานี่พี่ว่ามุกรู้จักแน่

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: คุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์19พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณวิไลพรปัดสินเพชรค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับอ้าวไปดูข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับก็กรณีความคืบหน้านะครับเรื่องราวของอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง8รายด้วยกันครับประชาชนส่วนใหญ่ก็จี้ให้ทางภาครัฐเองเนี่ยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนะครับก็คือเรื่องราวของการจราจรที่สับสนนะฮะแล้วก็หนาแน่นรวมไปถึงวินัยจราจรของผู้ใช้รถด้วยเช้าวันนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ครับไปดูการจราจรเรียบร้อยครับผู้ชมครับการจราจรบริเวณจุดตัดทางนะครับระหว่างทางรถไฟอโศกดินแดงนะครับเช้าวันนี้ผู้ชมครับก็การจราจรคงหนาแน่นนะฮะแต่ว่ามีตำรวจจราจรเนี่ยเข้ามาจัดการการจราจรเร่งระบายรถอย่างต่อไปถึงจุดที่มักจะมีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรซึ่งวันนี้นะครับตำรวจเองเนี่ยได้มีการตั้งจุดจับปรับผู้ขับขี่กระทำความผิดกฎจราจรนะครับอย่างเช่นขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนฝ่าสัญญาณไฟแดงจอดกีดขวางการจราจรขับรถทับเส้นเหลืองหรือว่าเลี้ยวในจุดห้ามเลี้ยวนอกจากนี้ครับยังมีเจ้าหน้าที่สายตรวจของทางขสมกเองเนี่ยลงพื้นที่ไปกำกับดูแลรถเมย์ไม่ให้จอดรถค่อมรางรถไฟนะครับหรือว่าจอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟด้วยนะครับทีมข่าวเองครับได้มีโอกาสคุยกับทางประชาชนที่ต้องใช้ถนนอโศกดินแดงเป็นประจำหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นไม่กล้าขับฝ่าไม้กั้นอีกเลยส่วนนึงเป็นเพราะมีตำรวจและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาช่วยดูแลเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการจราจรทำให้การจราจรนั้นเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแต่เชื่อนะว่าตำรวจเนี่ยก็คงมาดูแลแบบนี้ได้ไม่นานหรอกหัวหายแล้วล้อมคอกอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็มีนะฮะหรือว่าเนี่ยลงมาเพราะมันมีเหตุก็เลยมาเดี๋ยวลองดูต่อไปดิอีกสักเดือน2เดือน3เดือน6เดือนครึ่งปีกลิบเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นพอไม่มีตำรวจมาดูแลก็เดี๋ยวจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะปัญหาหลักก็คือเรื่องวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนครับลองฟังเสียงประชาชนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันดูครับ
3: ที่ใช้บ่อยไหมมาบ่อยไหม
4: 30ปีแล้วค่ะลูก
3: เป็นยังไงบ้างคะ30ปีที่ผ่าน
4: แน่นมากตั้งแต่เป็นสาวน้อยยันแก่ตอนนี้มันจอดคล่อมเลนตลอดเลยไม่มีหรอดื้อมากนี่ก็ไม่เกิน2อาทิตย์ไม้กั้นก็พังจะ2ที่3มันก็ชนกันหมดตลอดค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยนะดูรถไฟช่วยเจ้าหน้าที่ที่ป้อมหน่อยเพราะเขาคนเดียวบางทีถ้าไม้เสียก็ลากเองเปิดโหวตเปิดสัญญาณดูทุกอย่างคนเดียวไม่ไหวหรอก
3: ตอนนี้มันหลังเกิดเหตุเนี่ยระเบียบการจราจรใดๆเนี่ยมันจะเป็นระเบียบมากขึ้น
4: ค่ะก็เพราะว่าก็คงไม่นานจับ

0: แต่ที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ตรงนี้พอสมควรเขาก็จะต้องเหมือนเดิม
1: ครับเอาตรงๆคุณผู้ชมครับคือขนาดน้องพึ่งกับทางฝั่งของทางพลเมืองดีคนนี้เนี่ยนะฮะชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็ยังตกใจนะเสียงรถไฟมาก็หันมองซ้ายมองขวา
2: ค่ะ
1: ก็กลัวกันแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะส่วนชาวบ้านบางท่านก็บอกเลยบอกว่าแหมถ้าเกิดว่าท่านลงมาดูแลตั้งแต่แรกเหตุแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดแต่อันนี้พอเกิดแล้วคุณลงมาก็มีครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับขณะที่เรื่องนี้นะครับพลตรวจตรีธวัชวงศ์สง่าครับท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านลงพื้นที่มาบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับมาตรวจสอบสภาพเส้นทางการจราจรบริเวณนี้พร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าพื้นที่นี้เนี่ยการจราจรหนาแน่นจริงๆเนื่องจากเป็นจุดตัดของถนนรัชดาภิเษกนะครับแล้วก็ถนนเพชรบุรีด้วยรวมไปถึงถนนอโศกครับหลังจากนี้ครับก็จะมีการให้ตำรวจนั้นเข้ามาดูแลบริเวณจุดที่เกิดเหตุเป็นพิเศษเลยโดยมีการประสานกับนายสถานีรถไฟนะครับเพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟนั้นจะผ่านและเข้าช่วยอำนวยความสะดวกให้รวมไปถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้ามด้วยครับ
2: ซึ่งในพื้นที่นครบาลมีจุดตัดข้ามรถไฟมากถึง53จุดค่ะก็กำชับตำรวจทุกพื้นที่ให้มีการประสานงานกับทางการรถไฟกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันหลังจากนี้ตำรวจจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกรณีที่ไปหยุดทับเส้นเหลืองแล้วก็ไม่หยุดรถในระยะ5เมตรก่อนทางข้ามเมื่อวานนี้แค่กองบังคับการตำรวจนครบาล1เพียง พื้นที่เดียวจับผู้ทำผิดได้ถึง22คนค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวท่านบอกว่าต้องสร้างวินัยการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าปัจจุบันแม้ว่าตำรวจจะกวดขันมีการแทรกสัมพันธ์มากแค่ไหนแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเพิกเฉยเพราะว่าไม่ตระหนักว่าการจราจรเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยก็อาจต้องมีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มโทษเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าการทำความผิดมีผลกระทบค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าถอดบทเรียนก็ต้องทำให้มันปลอดภัยให้ได้ครับโดยหน้าที่ของตำรวจเองเนี่ยเราจะต้องบังคับใช้กฎหมายครับและนี่รับนโยบายชัดเจนว่าเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้ได้เมื่อวานนี้กองบังคับการตำรวจนครบาล1นี่มีการเตือนไปทั้งหมด22รายนะครับมีการจับกุมไป16รายอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะกองบังคับการเดียวนะครับผมให้พื้นที่ให้รองผู้การให้ทางบกน.1นะครับวันนี้อยู่กับท่านรองกำพลเนี่ยให้ไปศึกษาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดว่ามันสอดคล้องไหมเมื่อกี้ทางจราจรก็จะขอเสนอไม่ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราให้เลี้ยวขวาแต่ก็เรียนว่าในสัญญาณไฟทุกอย่างเนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ไม่ความร่วมมือผมใช้คำว่ากันนะยังมีการฝ่าฝืนเครื่องหมายทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินการต่อครับ
1: ด้านความคืบหน้าในคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางด้านของพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปนะครับท่านก็เป็นรองกับการตำรวจนครบาล1ท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากส่งตัวคนขับรถไฟและก็พนักงานเครื่องกั้นเนี่ยไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วนะครับศาลเองเนี่ยได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับวันนี้ครับทางพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำผู้บาดเจ็บทั้งหมดในฐานะพยานซึ่งตอนนี้ผู้บาดเจ็บเองเนี่ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว14รายด้วยกันยังคงเหลืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะมีการจัดพนักงานสอบสวนเนี่ยไปสอบปากคำกันต่อที่โรงพยาบาลด้วยนะครับรวมไปถึงการสอบปากคำของผู้ช่วยคนขับรถไฟด้วยและยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดที่มีสื่อหลายสำนักออกข่าวไปว่ากล้องวงจรปิดจับภาพห้องควบคุมรถไฟก่อนถึงจุดเกิดเหตุแล้วไม่เจอคนขับรถไฟประจำการอยู่เรื่องนี้ตำรวจเองเนี่ยยังไม่ยืนยันนะครับว่าคนขับรถไฟไม่ได้อยู่ในห้องควบคุมจริงหรือเปล่าและช่วงดังกล่าวครับมันเกิดอะไรขึ้นเพราะต้องเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะอย่างกล้องวงจรปิดตามรายทางครับซึ่งเก็บมาแล้ว24ตัวก็ต้องดูนะครับว่ามีกล้องวงจรปิดตัวไหนนะครับที่บันทึกภาพของคนขับเอาไว้ได้บ้างลองดูคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเอ้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอยู
2: ่ค่ะ
1: เนี่ยฮะ ไม่เห็นมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูนะครับ
4: เราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับ ต้องมารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับเพื่อมาดูว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยเขามีหลักการปฏิบัติของคนขับแล้วก็คนคุมไม้กั้นยังไงนะครับในส่วนนี้ฝ่ายสืบสวนจะเร่งรัดแล้วก็จะทำรายงานให้กับฝ่ายสอบสวนทราบโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2วัน
1: ก็มีการถกเถียงกันนะครับระหว่างที่ว่าบางคนก็บอกมีลองไปดูตอนที่ชนเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีคนเน
2: ี่
1: ยอยู่ตรงที่คนขับ
2: ใช่ค่ะ
1: บางคนก็บอกเนี่ยดูบางคนก็ไม่
2: ม
1: ีตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสองมุมนี
2: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ตำรวจบอกยังไม่ได้ยืนยัน
2: ค่ะ
1: ตำรวจบอกว่าเป็นข้อสงสัยแล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่กล้องดูก่อน24ตัว
2: ค่ะท่านบอกว่าต้องเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับขณะที่ทางด้านของสภาทนายความคุณผู้ชมครับวันนี้เดินทางไปที่สน.มักกะสันนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายกับทางครอบครัวของเหยื่อที่บาดเจ็บรวมไปถึงเหยื่อที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนี้ด้วยนะครับถ้าผู้เสียหายมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการเยียวยาจากขสมก.รวมไปถึงการรถไฟก็ทางฝั่งของสภาทนายความก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับล่าสุดครับประมาณสัก 11:00 นที่ผ่านมาครับทีมข่าวเองได้รับแจ้งนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยเฉี่ยวชนไรเดอร์ใกล้จุดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งก่อนสาเหตุนะฮะมาจากผู้บาดเจ็บเนี่ยไปยืนปัสสาวะอยู่ริมทางรถไฟแล้วใส่หูฟังครับ
2: ค่ะ
1: ใส่หูฟังไม่ได้ยินคุณผู้ชมครับไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟเบื้องต้นนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะส่วนรายละเอียดนี่นักข่าวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ลงพื้นที่ครับเนี่ยฮะไปยืนฉี่คุณผู้ชมครับใส่หูฟังฮะเสียงหวูดมาไม่ได้ยินโอ
2: ้นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะตอนนี
1: ้ชนเลยเฉี่ยวชนนะ
5: ใช่ผมก็น
2: ั่
5: งตรงนั้นว่าปกติรถไฟไม่บีบแต่ไงตรงนี้ไง
2: สำหรับการแก้ไขปัญหานี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพร้อมด้วยผู้บริหารจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารจากทางขสมก.ประเด็นสำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกซึ่งทางรองนายกพิพัฒน์บอกนะคะว่ามีแนวคิดในการลดหรือยกเลิกรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดถนนต่างระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้สายตะวันตกรวมแล้วมีจุดตัดอยู่ประมาณ27จุดโดยให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังส่วนสายใต้ให้สิ้นสุดที่ตลิ่งชันหลังจากนั้นเชื่อมต่อการเดินทางด้วยขสมก.รถไฟฟ้าสายสีแดงหรือแอร์พอร์ตลิงค์เข้ามาแทนถ้าสามารถลดหรือว่ายกเลิกการเดินรถไฟผ่านจุดตัดในพื้นที่กรุงเทพชั้นในได้ท่านบอกว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเช้าวันนี้นะคะก็พูดคุยกับพี่ยุทธค่ะโดยท่านก็อธิบายถึงแนวความคิดนี้นะคะบอกว่าเป็นแค่โครงการในระยะสั้นแต่ว่าระยะยาวกระทรวงคมนาคมจะต้องดำเนินโครงการมิสซิ่งลิงค์ให้เสร็จแล้วก็ทำให้รถไฟระบบรางเป็นลอยฟ้าทั้งหมดให้รถไฟขนส่งสินค้าต้องวิ่งในเวลากลางคืนค่ะ
6: จะทำได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องดูรอดูแผนของรฟท.ว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ว่าอันนี้คือระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยก็คือเราก็ต้องเดินหน้าทำมิสซิ่งลิงค์ให้เสร็จเพราะในอนาคตเนี่ยระยะยาวเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคือรถไฟระบบรางทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลอยฟ้าหมดครับ
7: ครับมิสซิ่งลิงค์คือหัวลำโพงบางซื่อถูกไหมฮะ
6: ใช่ครับหัวลำโพงไปถึงบางซื
7: ่อ
6: ก็จะมีปฏิพัฒน์ระนองเศรษฐีรีนครชัยศรีราชวิถีสถานียุทธยาเหล่านี้ครับ
7: ตกลงพนักงานที่ควบคุมอยู่ตรงนั้นควบคุมไหมการที่ให้สัญญาณเนี่ยตกลงให้สัญญาณไหมว่าให้หยุด
6: คือสองฝั่งเนี่ยให้การไม่ตรงกันครับ
7: ใช่
6: คือพนักงานให้สัญญาณเนี่ยบอกว่าวอไปแล้วแต่เขาไม่ตอบ ฝั่งรถไฟเขาบอกว่าที่เขาไม่ได้ตอบก็เพราะว่าเขามัวแต่เบรกอยู่คือโดยหลักเนี่ย อันดับแรกเนี่ยเขาต้องตีไม้กั้นก่อนถ้าไม้กั้นไม่ลงเนี่ยเขาต้องให้สัญญาณหยุดแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการให้สัญญาณหยุดนะครับอันนี้คือเหตุที่เกิดขึ้นพอไม่ได้ให้สัญญาณหยุดเนี่ยเขาก็ใช้วิธีโบกธงแต่เขามาเริ่มดึงเบรกฉุกเฉินเนี่ยตอน100เมตร
7: สรุปว่า
6: อันนี้คือข้อมูลจากกล่องดำทางรฟท.แจ้งว่าตรวจสอบจากระบบสัญญาณคือไม่มีการให้สัญญาณหยุดรถ
1: ก็แน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายท่านเนี่ยเอามาคิดทบทวนกันเลยนะครับถึงขั้นที่ว่าผู้ใช้รถไฟเข้าเมืองทุกวันรวมไปถึงนักวิชาการวิศวกรรมจราจรแล้วก็ขนส่งเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับนโยบายบอกว่ายกเลิกรถไฟวิ่งเข้าพื้นที่กทมชั้นในอีก3เดือนใช่ไหมพี่หมวย
2: ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยฮะคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับทางทีมข่าวมีโอกาสสอบถามนะครับประชาชนผู้ใช้รถไฟสายตะวันออกบริเวณสถานีรถไฟคลองตันเล่าแบบนี้ครับว่าตลอด20ปีใช้บริการรถไฟทั้งเช้าและเย็นเพื่อเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็ไปที่ทำงานจากสถานีหัวตะเข้นะครับก็คือเขตลาดกระบังเนี่ยไปทำงานที่สุขุมวิทลงที่สถานีคลองตันซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ10บาทเป็นค่ารถไฟเที่ยวละ5บาทแล้วใช้เวลาเดินเนี่ยเฉลี่ยเที่ยวละ30นาทีนะครับซึ่งผู้โดยสารแน่นทุกเที่ยวเห็นว่าหากยกเลิกการเดินรถไฟเข้าเมืองโดยให้ใช้บริการอื่นทดแทนอย่างเช่นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์หรือรถประจำทางขอสมกนะครับตนเองเนี่ยจะได้รับผลกระทบแน่นอนเลยเดือดร้อนกันทั่วหน้าแน่ๆทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและต้องใช้เวลาเดินทางนานขึ้นจากปัญหารถติดเมื่อถามว่าหากรัฐมีการชดเชยค่าใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการต่างๆให้ล่ะจะเพียงพอต่อการตอบโจทย์หรือเปล่านะฮะทั้งฝั่งของตัวประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสิทธิประกันสังคมไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขแล้วแบบนี้จะชดเชยยังไงแล้วก็ต้องตื่นเร็วด้วยมองว่าการยกเลิกเที่ยวรถไฟเข้ากรุงเทพเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทางออกควรมีมาตรการที่ดีกว่านี
2: ้ค่ะ
1: อ่ะลองฟังดูครับ
8: แน่นทุกวันแน่นทุกขบวนช่วงเช้ากับเย็นแล้วกลางวันนี้ก็ถ้าเป็นวันศุกร์ก็แน่นทุกขบวน
9: ถ้าจะยกเลิกกับตรงกลางเนี่ยไม่ให้เข้ากรุงเทพชั้นในละอาจจะให้สุดแค่แบบของกรุงเทพชั้นนอกพี่ว่ามันจะกระทบ
8: ทบเยอะเลยจะใครจะให้ขึ้นข้างบนมันไม่พอหรอกวันละ300กว่าบาทไม่พอกินค่ารถก็กินหมดแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าลงรถไฟแล้วถึงบ้านไม่ใช่เราต้องต่อรถไปอีกไกลแต่ถ้าแต่ยุบอ่ะไม่ควรยุบสงสารคนมั่งเหอะคนต้องไปดูตรงนั้นน่ะตรงที่มันเกิดอ่ะไม่ใช่ว่าจะมายกเลิกพวกเราก็ตายดิแย่แบบนี้คิดทุกคนบ่นทุกคนแหละบนรถไฟเช้ามาไปดูไปได้ยินเสียงเขาบ่นกันมาเช้าๆขึ้นลองขึ้นรถดูเราจะรู้ว่าทุกคนบ่นว่าไง
9: แนวทางนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุไม่ได้ขอไม่ให้รถไฟวิ่ง
8: ไม่ได้
9: รถอื่นไม่จะได้วิ่งได้จะได้ไม่เกิด
8: แล้วก็ตายอย่างอื่นเหมือนเดิมแหละ
1: นอกจากนี้ครับยังมีความเห็นของผู้ใช้บริการรถไฟนะครับที่ได้มีการเปิดไลน์กลุ่มนะฮะคนรักรถไฟสายตะวันออกมีสมาชิกกว่า 4,000 คนคุณผู้ชมครับได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับถึงมาตรการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะที่บอกว่าจะยกเลิกขบวนรถไฟเข้าเขตกรุงเทพชั้นในทุกคนต่างมองเห็นว่าแนวทางนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดเลยส่วนนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารร้อยกระบังซึ่งใช้บริการรถไฟไปเรียนทุกวันก็จะได้รับผลกระทบบอกว่าไม่เห็นด้วยนะกับนโยบายนี้ควรนำงบประมาณเนี่ยไปแก้ที่ต้นเหตุแก้ไขปัญหาทั้งระบบในระยะยาวมากกว่านะลองฟังดูครับ
10: ไอจุดตัดอย่างเงี้ยเราต้องแก้ที่วินัยของคนแล้วก็การใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากจิตสำนึกของคนพูดเลยว่าไม่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนมันก็เคยมีประเด็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วซึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยอีกรอบนึงมันจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับท้องถนนมากขึ้นมันก็จะยิ่งทำให้รถติดมากขึ้นซึ่งส่วนรถไฟอ่ะมันเป็นส่วนระยะที่สำคัญที่ทำให้ลดระยะเวลาในการเดินทางซึ่งมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยมันไม่ดีเลยที่รัฐมนตรีพูดออกมามันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนมันเหมือนเป็นการปัดปัญหามากกว่าที่จะแก้
2: ยังมีมุมมองของอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมจราจรและขนส่งของมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์แตะกระโทก อาจารย์มองว่าก่อนที่รัฐบาลจะออกนโยบายแก้ไขปัญหาควรใจเย็นๆไม่ควรสั่งการใดวันทั้งการสร้างอุโมงค์สะพานลอยรวมถึงการสั่งห้ามรถไฟวิ่งเข้าเมืองซึ่งกระทบกับชาวบ้านควรคิดให้รอบคอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนก่อนไม่เช่นนั้นจะวุ่นวายและเกิดความเข้าใจผิดนอกจากนี้อาจารย์ยังได้เสนอให้รัฐบาลนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการมาแก้ไขปัญหารถติดในแนวคิดระบบอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในจุดตัดรถไฟที่อโศกดินแดงเพื่อจะลดพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุโดยใช้กล้อง AI กล้องโดยใช้ AI กล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าคนผิดพลาดได้ส่วนเทคโนโลยีสามารถป้องกันได้
11: ตอนนี้ออกนโยบายกันเยอะมากเลยจริงๆแล้วภาครัฐเองควรจะต้องใจเย็นๆไม่ใช่สั่งการรายวันเนาะอย่างเมื่อกี้ถามเรื่องห้ามรถไฟไม่ให้เข้ามาอย่างเงี้ยมันกระทบกับชาวบ้านที่เขาจำเป็นต้องนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองเพราะนั้นเวลาคิดมาตรการก็คือต้องคำนวณถึงผลกระทบด้วยไม่ใช่เพียงแค่เอาความสะใจเป็นตัวตั้งนะครับไม่งั้นมันจะเกิดความวุ่นวายความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ครับอยู่ๆเอาทุกเรื่องมาทำหมดเลยหรือบอกว่าจะสร้างอุโมงค์สร้างสะพานลอยถ้าสร้างแล้วมันก็ไม่จำเป็นจะต้องห้ามรถไฟไม่ให้วิ่งเข้าไปเพราะนั้นมันต้องชัดเจนว่าจะทำอะไร1 2 3 4 โซลูชันหนึ่งที่น่าจะทำก็คือจะทำยังไงให้เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI อย่างกล้อง CCTV มาใช้ในการทำงานในการป้องกันอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ได้ไม่ใช่เพียงอาศัยแค่คนเพราะว่าคนย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้แต่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทำให้โอกาสผิดพลาดเหล่านี้มันลดลงไป
1: นี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็มีการค้านแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยหลากหลายนะครับกรณีที่เมื่อวานนี้ท่านพิพัฒน์เองได้มีการบอกว่าก็อาจจะให้ทางรถไฟนะครับไม่เข้ามาในตัวเมืองชั้นใน
2: ค่ะ
1: เป็นสายตะวันออกใช่ไหม
2: มีสายตะวันออกสายใต้แล้วก็สายตะวันตกอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใช้บริการเป็นขสมกหรือว่าแอร์พอร์ตลิง
1: ค์ชาวบ้านก็บอกว่ามันลำบาก
2: เรื่องของเวลาในการเดินทางแล้วก็เรื่องของค่าโดยสารด้วย
1: ก็นี่แหละครับก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนกันดูก่อน
2: ค่ะ
1: ว่ายังไง
2: หรือว่าจะเป็นคือซื้อตั๋วรถไฟด้วยตั๋วใบเดิมแล้วก็ใช้บริการต่อขสมกกับทาง Airport Link ได้โดยราคาเดิมไม่เพิ่มแต่ว่าประชาชนก็บอกว่าก็จะเดือดร้อนเรื่องเวลา
1: ที่เขาจะต้อง
2: เพิ่มขึ้น
1: อาจจะตื่นในเวลานี้อาจจะต้องตื่นเร็วขึ้นหรือต้องทำอะไรตอนเช้าเขากำหนดเวลาเขาไว้แล้วก็อาจจะลำบากก็มีมุมแบบนี้เหมือนกันนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวคุณผู้ชมนะครับนั่นคือเรื่องราวของรถไฟกับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะครับรถไฟชนรถเมย์นะครับแล้วก็มีโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องราวต่างๆนานาที่มันเป็นเหมือนกับไฟลามทุ่งตามมาแล้วครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับก็ที่ฉะเชิงเทรานะครับกรณีของหญิง48 ปีครับไปแจ้งความบอกว่าถูกวัยรุ่น2 คนครับบุกเอาเปลือกทุเรียนตบหน้านะฮะกลางลานวิ่งออกกำลังกายหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเจ้าตัวงงมากนะครับบอกไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยถ้าจับได้เนี่ยอยากจะถามว่าเอาเปลือกทุเรียนมาตบหน้าฉันทำไมลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมสงสารดูสิฮะหน้านี่พังเลยคุณผู้ชม
12: ถูกคนร้าย2 คน
1: ผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณน้อยนะครับเป็นนามสมมุตินะฮะอายุ48 ปีนำเอาใบรับรองแพทย์ครับรวมถึงบาดแผลแล้วก็ใบแจ้งความเนี่ยมาร้องกับสื่อพร้อมเล่าให้ฟังครับบอกว่า3 ทุ่มของวันที่17 พฤษภาคมตนเองและสามีเนี่ยไปออกกำลังกายที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีเนี่ยวิ่งนำหน้าไปก่อนตนเองวิ่งตามไม่ทันนะครับจึงเปลี่ยนมาเดินรอบลานวิ่งแทนกระทั่งถึงจุดจอดมอเตอร์ไซค์พบชายคนหนึ่งครับสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องมองอยู่แล้วชายอีกคนหนึ่งเดินตามหลังมาเข้าไปดึงเสื้อกล้ามที่ตนเองนั้นใส่ขึ้นมาคลุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ออกมาจากนั้นครับได้มีการใช้เปลือกทุเรียนที่เขาเตรียมมาเนี่ยฟาดเข้าเต็มใบหน้าด้านซ้ายของเธอหลายครั้งส่วนชายเสื้อขาวที่ยืนจ้องหน้าในตอนแรกก็เข้าไปลุมชกต่อยจนตัวเธอเองเนี่ยล้มลงไปโชคดีนะคนแถวนั้นตะโกนถามว่าเฮ้ยทำอะไรกันน่ะ ทำให้ชายวัยรุ่น2คนทิ้งเปลือกทุเรียนเอาไว้นะครับแล้วรีบวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไปครับตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงถูกทำร้ายเพราะไม่เคยมีปัญหาหรือว่า

0: ทะเลาะเบาะแว้งกับใครมาก่อนเลยไม่แน่ใจนะว่าเป็นการเข้าใจผิดทำร้ายผิดคนหรือหวังต่อทรัพย์ซึ่งคนร้ายเองเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยในช่วงที่ลงมือหลังเกิดเหตุไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อให้ตำรวจนั้นช่วยตามจับคนร้ายตนเองก็อยากจะถามเหมือนกันว่าไปตีหน้าเธอทำไมตนเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปออกกำลังกายตามปกติเท่านั้นเองเนี่ยฮะเนี่ยโดนเธอแสดงให้ดูครับ
1: ถลกเสื้อมา
0: ถลกเสื้อมาคุมแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วก็เปลือกทุเรียนเนี่ยตีนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ที่อยู่ในถุงพลาสติก
0: โอ้ลองฟังดูครับคุณผู้ชมครับ
2: ประมาณ2ทุ่มกว่าเราเนี่ยเดินมาถึงจุดนี้ก็มีผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยยืนมองหน้าเราก็มองเขาอยู่พอดีจังหวะนั้นแหละมันเร็วมากมีผู้ชายอีกคนเข้ามาข้างหลังแล้วก็ดึงเสื้อเราแกมถอดอะค่ะคุมหน้าเราแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนเนี่ยตีเข้าที่ด้านซ้ายเสร็จแล้วผู้ชายอีกคนนึงอะวิ่งมาแล้วเขาก็ลุมกันเลย2คนค่ะไม่เคยรู้จักมาก่อนมีคนที่อยู่ในสารกลางเนี่ยเขาเดินมาแล้วเขาก็เข้ามาช่วยเขาก็เลยวิ่งหนีขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปอะค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแหมแต่ดูทรงแบบนี้โอ้โหพี่หมวยดูสิ
1: เลือด
0: โอ้โห
1: ติดอยู่ที่เปลือกทุเรียนเลยอะค่ะ
0: เนี่ยฮะอันนี้เคยเห็นแต่ในละครนะที่พี่ไก่วรายุทธตอนนั้นเล่นเป็นอีออสอะ
1: ค่ะ
0: โดนตบอะเนี่ยและอันนี้ของจริงอะ
1: แล้วมันหนามทุเรียน
0: เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้ว่า
1: ละคร
0: ไปลองไปดูหาดูละครพิมพ์อีออสพี่ไก่เวลาอยู่ในอีกอสแล้วโดนเปิดทุเรียนตบหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมโอ้โหผู้ชมน่ากลัวมากเลยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าประชาชนก็ยังคงเดินออกกำลังกายกันอย่างคึกคักครับมีทั้งนักวิ่งที่แบ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงวิ่งคนเดียวอะไรก็มีนะฮะบรรยากาศในร้านก็มีประชาชนวิ่งกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับสามทุ่มกว่าแล้วนะครับซึ่งเป็นเวลาที่คุณน้อยเองเนี่ยถูกเปลือกทุเรียนตบไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงมีคนอยู่เนี่ยครับผู้สื่อข่าวมีโอกาสคุยกับคนที่ไปออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้กลัวครับก็ยังคงไปออกกำลังกายกันเหมือนเดิมเพราะมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่าเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่าคนร้ายเนี่ยจะไปดักจี้ปล้นหรือว่าเอาทรัพย์นี่ลองฟังดูครับ
3: หนูวิ่งไม่ดึกเนาะแต่ทีนี้เราวิ่งก็จะวิ่งกันเป็นกลุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังแบบรู้สึกปลอดภัยอยู่จริงๆอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนะคิดว่าอาจจะแบบไม่ได้มีการชิงทรัพย์สินอะไรเพราะว่าคนก็ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้นะคะ
4: ไม่หวาดกลัวค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่า
5: ใช่ใช่
6: ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ค่ะก็ถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เราก็มากันทุกวัน
0: ทุกเนี่ยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับน่ากลัวเนาะความคืบหน้าเป็นไงพี่หมวย
1: เรื่องคดีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสมชายอยู่สวัสดิ์บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราไปเร่งตรวจสอบกล้องจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเบื้องต้นท่านบอกว่าพอจะทราบกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วเราคาดว่าน่าจะจับได้เร็วๆนี้ด้วยตำรวจตั้งประเด็นไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวมากกว่าจะเป็นเหตุชิงทรัพย์หรือว่าดักจี้เนื่องจากทรัพย์สินของผู้เสียหายไม่ได้สูญหายแล้วลักษณะการก่อเหตุก็เป็นการเจาะจงทำร้ายเดี๋ยวเราดูการทำงานของตำรวจภูธรสภ.เมืองฉะเชิงเทราค่ะท่านบอกว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ด้วย
0: ครับเมื่อสักครู่นี้ทางหนึ่งในทีมข่าวของเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ส่งข้อความมาหาบอกว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยอยู่หัวตะเข้นะเรื่องรถไฟเมื่อกี้น
1: ะคร
0: ับบอกว่าเวลาเข้าเมืองเนี่ยถ้าจะเอาแบบเดินทางเร็วและสะดวกเนี่ยต้องขึ้นรถไฟเลยเสียเวลาบ้างนะนานๆทีเนี่ยอันนี้รับได้นะเขาว่างั้นแต่ถ้าจะให้เข้าเมืองโดยใช้รถเมล์เนี่ยต้องต่อรถหลายต่อมากๆและใช้เวลาเดินทางเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยนะฮะไป3ชั่วโมงกลับอีก3ชั่วโมงถ้าจะหนีไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์เร็วจริงนะแต่รถเนี่ยมันจะแน่นมากแน่นแบบคนเนี่ยเล็ดออกมานอกประตูเบียดได้เบียดใช้คำว่าเล็ดนะเล็ดน่ะ
1: นึกถึงประตู
0: นึกถึงขี้เลยพี่ใช้คำว่าเล็ดเนี่ยนะฮะคือดันเข้าไปเพื่อขอให้ได้โดยสารไปด้วยอ่ะเพราะรอนานมากแล้วรถเนี่ยเสียบ่อยมากๆตัวเธอเองเนี่ยเคยรอ3ขบวนยังไม่ได้ขึ้นรถเลยอ
1: ัน
0: นี้จากใจคนใช้รถไฟสายตะวันออกค่ะขอแสดงความคิดเห็นและส่งมาให้เนี่ยแหละครับท่านพิพัฒน์ก็มีเนี่ยอันนี้คือคนในช่อง3เลยบอกมาแบบนี
1: ้
0: แต่ขอสงวนนามไว้เดี๋ยวเผื่อท่านจะเรียกเขาไปคุย
1: บ้านอยู่หัวตะเค
0: หัวตะเค
1: 3ชั่วโมงนี
0: ่เล็ดน่ะ
1: เล็ดออก

0: าจากประตูรถ AirPod Link
1: AirPod Link เอ้าพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยล็อกคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยึดกาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงอึดล็อกพลังหนุ่มให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้น Pulsar
3: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าดีน่า
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: แม่กินน้ำ
6: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
7: ว้าวสำเร็จรูป
8: ว้าวว้าวว้าว
9: ว
8: ้
9: าว
7: อร่อยจนต้องร้อง
8: ว้าวว้าวว้าวว้า
7: วไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
10: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันอยู่ขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
11: และหลอดชมพูช่ว

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่งนะวิตาเดย
2: ์อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
3: พาลูกไปหาคณินคณินจะพาคุณกับลูกไปซ้อมตัว
4: ไฟฟินที่ช่วยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
5: เอาชีวิตหนูลีไปเลยก็ได้
6: เราจะไปล่าพลิก
7: ต่อให้มันอยู่ในเงาไฟฟินิกต้องถูกเปิดโปง
8: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: แน่ใจเหรอว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
11: ผมจะดูแลเธออย่างดี
12: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
11: คุณช่วยให้ผมก่อนนะ
8: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
14: จะไปไหนครับเนี่ย
15: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
14: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Nio Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
18: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิทางแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกและซองจากการนิเย่
19: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
15: เมื่อกี้ในระหว่างพักเบรกไปเราก็กำลังนั่งคุยกันอยู่กับทางทีมงานเลยทางพี่หมวยเอ๋ยบอกว่าคุณพี่พัฒน์นี่โดนตลอดนะใช่ไหมตอนนั้นเรื่องน้ำมันอยู่ที่ไหนนะ
9: อยู่พลังงานด้านมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
15: ก็โดน
9: โดน
15: พอมาอยู่คมนาคม
9: ก็โดน
15: ก็โดนแล้วเหตุตามมาตลอดนะ
9: ค่ะ
15: อยู่กระทรวงไหนก็เหตุก็จะตามไปนะ
9: ค่ะ
15: อยู่พลังงานปุ๊บเรื่องน้ำมัน
9: เรื่องน้ำมันแล้วตอนนั้นท่านก็คือก่อนหน้านี้ท่านก็บังจาก
15: พอมาอยู
9: ่ท่านก็ปั๊มน้ำมันของท่านพีที
15: พีทีพอมาอยู่ที
9: ่คมนาคม
15: คมนาคมก็มีเรื่องรถไฟ
9: ค่ะ
15: ชนกับรถกสมกเนี่ยรถเม
9: ย์แล้วก็แนวคิดที่ท่านออกมาว่าจะให้ไม่ให้รถไฟผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะ
15: คือท่านพอท่านแถลงทีไรท่านโดนทุกทีเหมือนก
9: ัน
15: น
9: ะค่ะแล้วคนที่อยู่ชานเมืองก็แสดงความเห็นกันเต็มเลยค่ะ
15: เออ
9: ค่ะ
15: ก็นั่นไงก็ไม่รู้พูดไปยังไงเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะ
9: ค่ะ
15: จะย้ายไปกระทรวงไหนก็ไม่รู
9: ้ตอนนี้นะน่าจะไม่เร็วๆนี้มั้งคะตอนนี้น่าจะดูคมนาคม
15: แต่ถ้าเกิดไปอีกกระทรวงหนึ่งก็ต้องไปจับตามองว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะ
9: ค่ะจากการแถลงข่าวของท่าน
15: ขอท่านเข้าไปเดี๋ยวก็จะมีเรื่องท่านก็ต้องออกมาแถลงหรือเปล่า
9: ค่ะ
15: อันนี้หยอกๆนะท่านนะ
9: ค่ะ
15: นะครับ
9: แต่หลายคนก็เห็นด้วยกับบางแนวคิดที่ท่านแถลงเมื่อวานนี้
15: ครับก็มีคนเห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็เยอะนะครับมีทั้งสองฝั่งอ่ะที่เขามองกันนะฮ
9: ะ
15: ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีกันแล้วกันนะ
9: ค่ะ
15: เอ้าไปดูอีกเรื่องครับนครปฐมนะฮะผู้ชมครับมีเมียหึงโหดนะฮะซ้อนท้ายรถผัวไปแทงสาวแม่บ้านเจ็บสาหัสหลังจับได้นะครับว่าเป็นเมียน้อยของผัวแค้นแล้วครับถูกบุกตบก่อนนะครับแถมประกาศศักดาเป็นเมียน้อยด้วยก็เลยซื้อมีดพกติดตัว บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไปก่อเหตุนะลองฟังดูครับนี่ฮะตำรวจสภ.นครปฐมครับพร้อมด้วยมูลนิธิสุขสารานุเคราะห์ได้รับแจ้งเหตุนะครับมีคนถูกอาวุธมีดเนี่ยแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าไปพบผู้หญิงคนหนึ่งครับบาดเจ็บนะฮะถูกแทงรวมทั้งหมด3แผลบริเวณใต้ราวนม1แผลบริเวณหน้าอกอีก2แผลอาการสาหัสทางมูลนิธิปฐมพยาบาลครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์จากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบนะครับว่าก่อนเกิดเหตุคนในบ้านเนี่ยมีการจ้างวานให้ในหนุ่มซื้อเครื่องดื่มให้หลังจากนั้นในหนุ่มเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Click สีดำไปถึงหน้าบ้านโดยมีนางสาวสุภานันซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยซ้อนท้ายไปด้วยนะครับระหว่างนั้นเองผู้ชมครับปรากฏว่ามีนางสาวแคทเธอรีนผู้บาดเจ็บเป็นแม่บ้านของบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยแหละครับออกมารับของขณะที่จะนำเครื่องดื่มเหล่านั้นส่งจู่ๆว่านางสาวสุภานันซึ่งเป็นเมียและนั่งซ้อนท้ายไปด้วยกระโดดลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วเข้าไปตบนางสาวแคทเธอรีนหลังจากนั้นครับชักมีดออกมาแล้วจ้วงแทงที่หน้าอกของนางสาวแคทเธอรีนจนแคทเธอรีนนั้นล้มลงไปแน่นิ่งหลังก่อเหตุปุ๊บสุภานันครับเดินหลบหนีไปทางหน้าหมู่บ้านขึ้นแกร็บนะฮะไปมอบตัวที่สภ.นครปฐมเจ้าหน้าที่ก็ได้การทำการสอบปากคำครับแล้วก็นำตัวเนี่ยไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพนั้นไปทำแผนน่ะ
9: ค่ะสุภานันท์คนก่อเหตุให้การอ้างบอกว่ามีปัญหากับคนเจ็บก็คือแคทเธอรีนก่อนหน้านี้เคยตบกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่มีใครแจ้งความส่วนวันเกิดเหตุค่ะฝั่งคนเจ็บเดินมาหาเรื่องก่อนก็เลยใช้มีดแทงเข้าไปหลายครั้งก่อนจะหลบหนีก็ทิ้งมีดเอาไว้ในป่าข้างทางผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวสุภานันท์ส่งฝากขังดำเนินคดีแจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนปมเหตุเจ้าตัวระบุว่าเป็นเรื่องของความหึงหวงไปจับได้ว่าคนเจ็บเป็นเมียน้อยของสามีซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่รู้คือแค่ระแคะระคายเฉยๆว่าสามีชอบไปรับจ้างส่งของให้บ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วก็มักจะไปรับไปส่งคนเจ็บอยู่บ่อยๆแต่เมื่อวันก่อนค่ะทางสุภานันท์บอกว่าคนเจ็บบุกมาตบตนเองถึงที่บ้านแล้วยังประกาศศักดาด้วยว่าฉันเป็นเมียอีกคนของสามีเธอก็เลยทำให้สุภานันท์เกิดความแค้นซื้อมีดติดตัวไว้พอวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจไปก่อเหตุแต่ว่าสามีต้องไปส่งเหล้าให้ที่บ้านหลังนี้ตนเองเห็นเขาจะไปบ้านหลังนี้ก็เลยทะเลาะมีปากเสียงกันสามีท้าบอกว่าถ้าอยากไปก็ไปตัวเองสุภานันท์บอกว่าบริสุทธิ์ใจก็เลยไปแต่พอไปถึงเมียน้อยมาหาเรื่องก่อนก็เลยชักมีดแทงเข้า
1: ก่อนเขาทำร้ายเรายังไงเขาตบตีเราอ่ะ
6: เขาเห็นหน้าหนูเขาก็จะเข้ามาตบแล้ว

0: เขาตบเราเรื่องอะไร
1: หนูเป็นเมียหลวงเขาเคยเข้าไปลุมตบหนูในบ้านแล้ว
0: เขาหรอ
1: เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว
0: แล้วเรารู้นานยังว่าเขามาคุยกับแฟนเรา
1: คือหนูรู้ที่แบบจัดๆก็แค่ก็คือวันจันทร์ที่แล้วเลย
0: อ๋อรู้ว่าเขาไม่แอบคุยกับแฟนเรา
1: ใช่แล้วเขาก็ขู่ว่าอยากให้เขารู้หมดว่าหนูอยู่ไหนอะไรยังไงเขาจะไปนี่หนูที
0: ่เ
1: ขาบอกหนูอย่างนี้
0: แล้วเขารู้มาก่อนไหมว่าเรามีเขาแบบไอแฟนเรามีเราอยู่แล้วรู้มาก่อน
2: แล้วแฟนเราว่าไงบ้างมั้ย
1: ไม่รู้
0: แล้วหลังนี้เราไงต่อจะฟ้องชู้ฟ้องอะไร
1: ไหมไม่รู
3: ้ก็ต้องใจเย็นๆนะ
4: ค่ะ
3: เพราะว่าเอาจริงๆคือพอไปแทงเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็ต้องติดคุกพอติดคุกเสร็จปุ๊บออกจากคุกมาปรากฏว่าไอ้หนุ่มนั่นน่ะไปอยู่กับคาทาลีนละผมว่า
4: ค่ะ
3: ใช่ไหมเพราะคาทาลีนเขาบาดเจ็บนะเขายังไม่ตายนะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยครับแล้วอันนี้เราเมื่อกี้ผมร่างวิเคราะห์กับพี่หมวยหนุ่มขี่เป็นไรเดอร์ใช่ไหมไปส่งเครื่องดื่มเพราะอ้างว่าบ้านเนี้ยสั่งเครื่องดื่มมาก็เลยไปส่งพอไปส่งปุ๊บเมียเนี่ยรู้จะไปส่งที่นี่กระโดดขึ้นรถไปด้วยใช่ไหม
4: เมียบอกว่าเมียทะเลาะก่อนพอรู้ว่าจะไปบ้านหลังนี้อีกก็เลยทะเลาะ
3: ทะเลาะแล้วโดดขึ้นรถไปด้วยหนุ่มก็บอกจะไปก็มาดิก็ไปเสร็จปุ๊บปรากฏแคทเธอรีนโผล่มาจากบ้านหลังนั้น
4: ใช่ออกมารับของ
3: เป็นไปได้ไหมว่าแคทเธอรีนอาจจะเป็นคนเรียกหนุ่มเนี่ยให้ไปส่ง
4: ก็เป็นไปได้
3: ใช่ไหม
4: เพราะว่าเขาก็เรียก
3: มันจะเหตุบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เรียกประจำ
3: ไรเดอร์ต้องเยอะต้องแยะนะ
4: ค่ะ
3: ใช่ไหมถ้าเกิดเจ้าของบ้านเขาจะสั่งเหล้าหรือสั่งอะไรเนี่ยเขาก็เรียกไรเดอร์ต้องเรียกหนุ่มไปเหรอ
4: หรือเขาอาจจะจ้างมีเบอร์จ้างกันประจำ
3: โดยตรงอย่างเงี้ยเหรอ
4: ค่ะ
3: มันก็แปลกๆทำไมถึงต้องไปบ้านหลังนี้พอดี
4: แต่สุภานันท์ก็บอกเขาไปบ่อยก็จับผิดสังเกตได้ก็คือต้องไปส่งของที่บ้านหลังนี้บ่อย
3: ๆ เดี๋ยวที่ส่งมาไม่ใช่หนุ่มนี้นะครับ นี่ก็จะให้เป็นหนุ่มนี้ให้ได้เลย
4: ค่ะ
3: นะ
4: ค่ะตอนนี้ตัวต้นเรื่องก็คือสามีของผู้ก่อเหตุวันนี้ไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพักนะคะก่อนจะถูกนำตัวส่งฝากขังนักข่าวเองก็พยายามถามสามีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวไม่ให้สัมภาษณ์อะไรค่ะ
3: ครับโอเคนะครับว่ากันไปผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับวงการผ้าเหลืองฉาวอีกแล้วนะฮะลูกศิษย์วัดดังในจังหวัดเชียงใหม่ร้องนะครับมาร้องกับสื่อบอกเจ้าอาวาสเนี่ยมีสัมพันธ์กับหญิงที่มารับจ้างทำความสะอาดวัดทั้งที่ทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยเขามีผัวมีลูกอยู่แล้วนะครับเอาลองไปดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะผู้สื่อข่าวครับอุ๊ยอะไรเนี่ย
4: ก็เป็นภาพของทางเจ้าอาวาสกับศรีกา
3: ทำอะไรพี่หมวยมันเขาเบอร์อะไรเนี่ย
4: เหมือนกำลังจัดคร่อมหรือเปล่าคะ
3: อะไรอ่ะ
4: ลักษณะเหมือนทางศรีกาก็คือก้มลงไป
3: ศรีกาก้มลงไปใช่ไหม
4: ค่ะ
3: แล้วพระนอนอยู่เหรอ
4: ค่ะ
3: พระนอนหงายใช่ไหม
4: นอนหงายค่ะ
3: อ๋อพระนอนพระนอนพระนอนเขาเรียกพระนอนนี่แหละ
4: ค่ะ
3: นี่พระนอน
4: แล้วก็ศรีกาเหมือนโน้มตัว
3: ศรีกาคล่อม
4: ไปใช่ค่ะ
3: ศรีกาขึ้นคล่อมนี่นะฮะผู้สื่อข่าวครับเขาได้รับการร้องเรียนมานะฮะจากลูกศิษย์ลูกหาของวัดดังแห่งหนึ่งครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยครับได้นำเอาภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกุฏิของเจ้าอาวาสอายุ57ปีมาเป็นหลักฐานนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าอาวาสเนี่ยนอนอยู่บนเตียงครับเป็นพระนอนนะครับแล้วมีผู้หญิงคนเนี้ยขึ้นคล่อมอยู่บนตัวของเจ้าอาวาสนอกจากนี้ครับยังมีคลิปภาพขณะที่เจ้าอาวาสนั้นใส่เสื้อยืดแขนยาวสีเหลืองนะสวมหมวกสวมหมวกนะนี่ฮะเปิดประตูเดินเข้ามาในกุฏิก่อนจะมองซ้ายมองขวาแล้วกวักมือเรียกผู้หญิงให้ตามเข้ามามานี่โยมมาๆๆๆ มานี่นี่นะฮะจากนั้นครับผู้หญิงก็ถือรองเท้าเดินตามไปแล้วเลี้ยวเข้าไปในห้องนอนของเจ้าอาวาสแล้วหายเงียบกันไปเลย
4: ค่ะ
3: แล้วยังมีคลิปภาพมุมเดิมครับเจ้าอาวาสใส่หมวกสวมอังสะเดินเข้ามาในกุฏินะนี่เห็นมั้ยล่ะโดยมีผู้หญิงคนเดิมครับถือรองเท้าเดินตามมาอีกแล้วทั้งคู่ก็เลี้ยวฟับนี่ชะโงกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วนี่นี่นะฮะหนึ่งในผู้ร้องเรียนครับชื่อว่าในเหลืองเป็นนามสมมุติ

0: ในเหลืองเล่าแบบนี้บอกว่าผู้ตนเองเนี่ยเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้มานานกว่า5ปีแล้วพบว่าท่านเองเนี่ยไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนนี้มานานกว่า30ปีเลยเหรอ
1: น่าจะผู้หญิงอายุประมาณ30กว่าปีแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจ
0: อ๋อผู้หญิงอายุ30ปีใช่ไหมอ๋อโอเคแต่เขาจับตามา5ปีขออภัยด้วยคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้อายุสัก30กว่าปีซึ่งมารับจ้างทำความสะอาดวัดเนี่ยแหละฮะผู้หญิงคนนี้มีผัวมีลูกแล้วด้วยที่ผ่านมาพวกตนเองเนี่ยได้บอกให้ท่านเองเนี่ยสึกออกมาจากวัดซะเพราะเรารู้แล้วนะว่าหลวงพ่อเนี่ยไปทำแบบนี้เรื่องนี้ร้ายแรงนะกระทบต่อความศรัทธาความรู้สึกของคนที่นับถือศาสนาพุทธมากแต่ว่าทางฝั่งของหลวงพ่อจะเอาวาดเนี่ยไม่ยอมสึกนะครับซ้ำยังแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด่าทอท้าบอกมึงไปหาหลักฐานมาเลยกูไม่กลัวหรอกกูไม่เคยทำพวกตนเองเนี่ยก็เลยแอบตั้งกล้องถ่ายภาพเอาไว้เลยในกุฏิของเจ้าอาวาสก็พบว่ามีผู้หญิงคนนี้แหละฮะชื่อยายแหววยายแหววอ้างตัวมาทำงานรับจ้างทำความสะอาดวัดแล้วก็เข้าไปในกุฏิเนี่ยช่วงเย็น
1: ๆ
0: แบบนี้ฮะไม่รู้ว่าแหววไปทำความสะอาดอะไรบ้างนอกเหนือจากห้องน้ำและห้องนอนแล้ว
1: อ
0: าจจะมีการไปขัดถูอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได
1: ้ในภาพเนี่ยค่ะจะเห็นว่าแหววก็จะเดินตามเจ้าอาวาสมาแล้วก็ถือรองเท้าแล้วก็มีจังหวะที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะเหมือนแหววจะชะโงกดูอะไรบางอย่างหลังจากนั้นก็เลี้ยวตามเจ้าอาวาสไปแล้วก็หายไปในห้องทางผู้ร้องเรียนบอกว่าหายไปในห้องนานกว่า1ชั่วโมงนะคะแล้วพอชาวบ้านแอบไปส่องดูก็พบว่าเจ้าอาวาสกับผู้หญิงคนนี้กำลังเริงรักกันอยู่ด้วยความตกใจและไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็เลยแอบถ่ายภาพเอาไว้อะค่ะในภาพก็จะเป็นภาพนี้ก็คือพระนอนหงายอยู่แล้วก็ผู้หญิงขึ้นคร่อมคือทางผู้ร้องเรียนยืนยันนะคะว่านี่คือภาพจริงค่ะแล้วร่างของเจ้าอาวาสมีการกอดจูบลูบคลำบรรยายมาแบบนี้ด้วยต่อมามีการประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อค่ะแล้วก็ยังช่วยกันปกปิดเรื่องนี้ด้วยขณะที่เจ้าอาวาสก็อ้างว่าอาตมากำลังป่วยตอนนี้ยังสึกไม่ได้
0: อาตมาป่วยมากนะโยมตอนนี้ให้อาตมาพักก่อนอาตมาสึกไม่ได
1: ้
0: นี่ครับทั้งนี้นะฮะพวกตนเองเนี่ยได้มีการร้องเรียนไปที่คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองนะครับหลังจากนั้นครับพวกเขาเองเนี่ยถูกข่มขู่ต่างๆนานาอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอบ้างพวกตนก็เลยนำเอาภาพเหล่านี้ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนซะเลยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนและให้เจ้าอาวาสรูปนี้สึกออกไปซะเพราะอับอายเหมือนถูกหลอกให้กราบไหว้พระที่ปราชิกขาดจากความเป็นพระไปแล้วลองฟังเสียงผู้ร้องเรียนดูครับ
2: เจ้าว่ามีพฤติกรรมอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าทางเจ้าว่านั้นได้มีเป็นผู้ตัดสินใจในวัดเพียงผู้เดียวซึ่งได้จ้างนะครับศรัทธาผู้หญิงนะครับเข้ามาทำงานในวัดผู้หญิงคนนี้ได้สามารถที่เข้าออกกุฏิได้ตลอดเวลาซึ่งหลังๆมาเนี่ยได้มีคลิปหลุดรอดออกมาคณะศรัทธาได้เห็นคลิปนะครับก็เลยปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับแต่ที่ดูแล้วว่าน่าจะสึกนะครับสามนาเทศได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่สมควรนะครับอยู่ในพระพุทธศาสนาต่อไป
0: คุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะเช้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดดังกล่าวครับไปสอบข้อเท็จจริงกับทางเจ้าอาวาสปรากฏว่าท่านไม่อยู่นะฮะปิดกุฏิเงียบกริบเลยครับนี่เจอแต่นี่ฮะเห็นไหมนรสิงห์ยืนอยู่นั่นแหละนี่นะฮะขณะที่กรรมการวัดก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะครับขณะที่ทางผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบเรื่องนี้แล้วนะครับบอกว่าเดี๋ยวขอผมตรวจสอบก่อนอย่างละเอียดนะแล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินการตามระเบียบสงฆ์ต่อไปพอสำนักผู้เป็นผู้หญิงมาล่าสุดเนี่ยนะฮะบอกเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนโอ้ตายแล้วแล้ววัดดังด้วยแล้ววัดสวยด้วยเห็นไหมเนี่ยฮะนะพญานาคเห็นไหมล่ะนี่57นะ
1: เจ้าอาวาสอายุเจ้าอาวาสสวย
0: ทำไมเดินหลังค่อมๆอย่างนั้นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะหลังโก่งๆนะ
1: ท่านป่วยอยู่ปะคะ
0: หรืออายุน่าจะมากกว่า57หรือเปล่าที่ผมถามดูยังคิดเยอะ
1: ค่ะ
0: ผมหมายถึงว่าท่านอายุมากกว่า57หรือเปล่าเขียนมาผิดหรือเปล่า
1: เพราะ57จริงต้องหนุ่มกว่านี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้เดินหลังตรงแล้วอันนี้ช่วงนี้หลังตรง
1: พอออกมาหลัง

0: ป้อมเหรอ
1: ท่านอาจจะปวดหลังหรือเปล่าเอาอันนี้คือเพื่อความเป็นธรรมของท่านนะ
0: ท่านมีอาการป่วยท่านบอก
1: ท่านอาจจะอาพาธปวดหลังแล้วก็เลยให้พนักงานทำความสะอาดคนนี้ไปดัดหลังให้เปิดประตูลม
0: ค่ะ
1: เปิดประตูลมค้างแล้วก็ปล่อยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ชาฟืดอย่างเงี้ยอย่างงี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะเป็นฤาษีดัดตนปึ๊บอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะเราท่านี้อธิบายยังไงคะ
1: ไม่รู้อันนี้คือมันมองไม่เห็นเขาเบลอไว้เลยมองไม่ชัดเดี๋ยวขอไปดูก่อน
0: ค่ะ
1: อันนี้ความเป็นธรรมของท่านนะท่านอาจจะอาพาธแล้วคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะมารักษา
0: แต่นวดผู้หญิงรักษาได้ใช่ไหม
1: ก็ถ้าเกิดอาพาธก็อาพาธได้ไห
0: มแต่น่าจะไปที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล
1: อันนี้ไม่รู้เหมือนกันท่านอาจจะไม่สะดวกหรือเปล่า
0: น
1: ะ
0: แต่เจ้าอาวาสไม่อยู
1: ่ไม่อยู่ตอนนี้กริบเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาไปร้องเนี่ยคนรอบข้างเจ้าอาวาสก็มีการไปข่มขู่เขานะ
0: ค่ะ
1: ผอ.เขาไปร้องที่ไหนนะพี่หมวย
0: ร้องไปที่คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองค่ะ
1: ก็มีการไปข่มขู่นะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อคนร้องแม้แต่กรรมการวัดก็ยังไม่เชื่อค่ะ
1: แต่ก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราจะไปคิดลึกจริงๆคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ออกมาเดี๋ยวรอให้เขามีการตรวจสอบให้ชัดเจนซะก่อนเพื่อความ

0: จะเอาไปให้ของขลังหรืออะไรก็ได้เรียกไปดูของขลังใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ท่านอาจจะทำพระทำสิงทำปลัดขิกอะไรให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะให้ดูของขลังว่างั้น
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมนั่นไปเจิมไปอะไรก็ว่ากันไปนะ

0: ค่ะ
1: อันนี้ดิ
0: โอ้อันนี้
1: นี่งงมากเลย
0: ค่ะอันนี้พี่หนุ่มเป็นคนส่งเข้ามาในกลุ่มตั้งแต่ตอนเช้าบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีนะวันนี้

0: ชายคนหนึ่งค่ะแฝงตัวเข้าไปในวัดแล้วที่วัดก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นบาตรใหญ่ๆที่ชาวบ้านมาทำบุญก็จะใส่สตางค์เข้าไปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ไปหยิบเอาเงินจากบาตรแล้วก็บอกว่าเนี่ยเงินทำบุญใครหยิบก็ได้
1: มันได้เหรอ
0: แล้วก็พยายามอธิบายแบบเนี้ยคลิปนี้ยาวเลยในคลิปก็จะพูดว่าก็เงินทำบุญไงใครจะมาหยิบก็ได้
1: ลองดูคลิปดู
2: พี่หยิบคนมาทำบุญพี่จะหยิบตังค์แบบนี้ได
3: ้
2: เหรอ
3: ก็เอาบุญไปใช้
2: อ้าวบุญไปใช้ได้ยังไงอ่ะญาติโยมมาใส่บาตรอ่ะแล้วพี่เอาตังค์หยิบตังค์ไปได้ไงอ่ะ
3: ห้ามหยิบ
2: ใครไม่ห้ามหยิบไปเรียกเจ้าหน้าที่มาเลย
3: อย่ามาห้ามเอง
2: ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาพาเรียกมาพี่จะมาใส่พี่จะมาหยิบบาทเงินในบาทนี้ไม่ได้ผมเห็นหลายรอบแล้วผมก็เลยเดินมาดู
3: ห้ามเอง
2: ใครห้าม
3: ใครทำไมพี่มาห้ามผมเอง
2: พี่หยิบไม่ได้
3: ไปถามคนใส่เงิน
2: ไปถามคนใส่เงินว่า
3: พี่อย่าพูดเอง
2: ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาไปเรียกมาเลย
1: เนี่ยคุณผู้ชม
2: พี่หยิบไม่ได้พี่เอาเงินมาใส่บาทคืนเลย
3: ใช่ผมเก็บแล้ว
2: พี่เก็บได้ยังไงปาดญาติโยมมาทำอ่ะ
3: พี่ถามญาติโยมให้ดูหน่อย
2: งั้นเดี๋ยวรอพี่รอ

0: ได้ไง
1: อ
0: ้
1: าวแล้วพี่หยิบได้ยังไงพูดถึงคน
0: มีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ใช้เงินบุญ
2: ทุกคนมีสิทธิ์ใช้เง
3: ินบุญ
0: พี่มา
3: ทุกคนมีสิทธิ์ใช้เงินบุญว่ะ
1: มันได้หรอไปถามใครไหมว่าหยิบได้ไหมไม่ได้นะพี
0: ่ไม่หมดครับ
3: ที่มันอยู่โลกคู่ขนานกับเราหรือเปล่า
0: จะมาเก็บได้ยังไงเก็บมาให้เงินมาเก็บ
1: เขาเก็บเงินเข้าตู้แต่พี่เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองตู้วัดนั่นไง
0: พี่อ้างวัด
1: อ้าว
0: พี่จะมาตั้งเอง
1: ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องคืนนะ
3: ไม่คืนอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่คืนเดินไปอีกก็ยังยืนยันว่าเงินบริจาคใครก็หยิบได
3: ้มันเป็นเงินบุญ
2: เงินบุญทุกคนมีสิทธิ์ใช้
3: ได้หมด
2: ใช้
3: ก็รวมไป

0: ใครอยากได้ก็ล้วงไปหยิบเอา
1: ค่ะไม่งั้นต้องไปถามคนบริจาคว่าทำไมไม่ให้หยิบอะไรอย่างเงี้ย
2: จะบ้า
1: อธิบายอยู่ตั้งนาน
2: เชื่อไหมตื่นมาเมื่อเช้าเห็นข่าวนี้ลงพอดีเลยก็เฮ้ยเขาส่งมาให
1: ้
2: ก็งงเฮ้ยมันใช่เหรอวะนี่ก็เลยบอกขอข่าวนี้หน่อยได้ไหมอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ค่ะทำไมเขาถึงมีวิธีคิดแบบนี้แล้วซึ่งทางพลเมืองดีเขาก็ถามทุกคนที่มาทำบุญว่าหยิบได้ไหมทุกคนก็บอกหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้มีผู้ชายเสื้อดำคนนี้ที่บอกว่าหยิบได้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดนี้ค่ะอยู่ปากเกร็ดนนทบุรีวัดปรมัยยิกาวาสไปคุยกับคนถ่ายคลิปชื่อว่าคุณนิรุตคุณนิรุตบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16พฤษภาคม14นาฬิกาตอนนั้นอยู่ที่วัดแล้วก็มีแม่ค้ามาบอกว่าสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ค่ะท่าทางมีพิรุษสวมเสื้อสีดำกางเกงสีดำมีกระเป๋าคาดเอวเหมือนจะเคยเข้ามาขโมยเงินวัดไปแล้วหลายครั้งรวมไปถึงมีญาติโยมที่มาทำบุญเดินมาบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้ขโมยเงินแต่ว่าตอนนั้นจับไม่ได้แบบคาหนังคาเขาค่ะนิรุตบอกว่าก็เลยเดินไปสังเกตตอนแรกอยู่ห่างๆปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนี้หยิบไม้ที่ทำบุญผ้าป่าเป็นไม้กันเทศอะค่ะแล้วก็ใช้สก็อตเทปแปะไว้ที่ปลายไม้แล้วก็เหมือน จิ้มลงไปในบาตรแล้วก็ดูดเงินขึ้นมา
2: ลักษณะเหมือนเป็นงานกาชาดอะ มันเป็นงานกาชาด
1: แปะสก็อตเทปไว
2: ้เออแล้วก็เอาเนี่ยดูดิแล้วก็ไปแตะอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเงินขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างเงี้ยไอ้เนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะเนี่ย
1: อุ๊ยแบงค์ร้อยก็ติดขึ้นมานะคะ300บาท
2: นี่มันวัดนะไม่ใช่งานกาชาด
1: ค่ะ
2: เหมือนตกเหมือนคุณพี่หุยเคยเล่นไหม
1: เคยเล่นตกปลา
2: เออไอ้ตกปลาเนี่ยแล้วเป็นแม่เหล็กแตะตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันอ่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นสก็อตเทปแล้วนิรุตบอกว่าก็เลยเดินเข้าไปบอกก็จะเป็นแบบในคลิปบอกว่าทำไม่ได้ผู้ชายคนนี้ก็จะโต้เถียงบอกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบเงินบุญใครก็หยิบไปใช้ได้เนี่ยแล้วก็มีจังหวะนึงค่ะที่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าคนหยิบไม่ได้เลยทำไมเด็กวัดถึงมาหยิบได้ทางที่นิรุตก็บอกว่าก็เด็กวัดเขาหยิบเอาไปใส่ตู้ของวัดก็เป็นการใช้จ่ายเงินของวัดเขาบอกอ้าวไหนบอกว่าหยิบไม่ได้ไงถ้าหยิบไม่ได้เด็กวัดก็ต้องหยิบไม่ได้ก็โต้เถียงกันแบบนี้ค่ะ
2: เนี่ยฮะคือพูดง่ายตรงนั้นน่ะเขาเหมือนกับเป็นบาทใหญ่อ่ะ
1: ค่ะ
2: เป็นบาทใหญ่ๆที่เขาทำไว้แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องคนที่เขาศรัทธาไปถึงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็เอาเงินเนี่ยหย่อนลงไป20บาท30บาทบางคนร้อยนึงก็หย่อนลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหล็กเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเงินเขาเยอะๆหน่อยเขาก็จะให้เด็กเนี่ยไปเก็บมาแล้วก็เอาไปบำรุงวัดนะไปจ่ายเป็นค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรของวัดแต่ตาคนเนี้ยมาบอกว่าเอ้าก็เด็กวัดยังหยิบเลยทำไมจะหยิบไม่ได้
1: ใช
2: ่นี
1: ่ค่ะ
2: แล้วไม่ได้เอาเทป
1: ค่ะ
2: ได้เท่าไหร่เท่านั้นได้แบงค์อะไรก็เอาอันนั้น
1: ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะก็ไปเอาเงินคืนนะคะเปิดมาเนี่ยมีแบงค์ร้อยที่เขาคืนหลังจากจับตัวคนก่อเหตุไว้อ่ะค่ะทางคุณนิรุตก็บอกว่าก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็คลิปเพื่อเตือนภัยไปกลุ่มต่างๆเตือนภัยไปอีกหลายๆวัดเลยค่ะแล้วก็มีวัดบางวัดติดต่อมาแจ้งว่าผู้ก่อเหตุก็เคยเข้าไปก่อเหตุที่วัดอื่นด้วยเบื้องต้นตำรวจสภ.ปากเกร็ดค่ะคุมตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีแล้วก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์นะคะ
2: เรียบร้อย
1: อันนี้มันจะมีจังหวะที่บอกว่าพี่หยิบไปเท่าไหร่เอาออกมาเลยเขาก็เปิดกระเป๋าคาดเอวค่อยๆหยิบออกมามีแบงค์ร้อยค่ะ
2: เนี่ย
1: ค่ะว่าอยากจะเตือนสติโยมทุกคนว่าเงินที่ญาติโยมมาทำบุญเป็นเงินที่เกิดจากความศรัทธาเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยน้ำพักน้ำแรงที่ตั้งใจถวายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการหยิบเงินวัดไปแม้จะได้เพียงไม่กี่ร้อยบาทแต่อาจต้องแลกด้วยบาปกรรมความเสื่อมเสียและอนาคตของตัวเองค่ะอยากฝากถึงทุกคนนะคะว่าก่อนที่คิดจะเอาของที่ไม่ใช่ของตนเองขอให้นึกถึงแรงศรัทธาของญาติโยมด้วย
3: นึกเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอะครับเขามาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวครับมาสะกิดเขาอยู่รอบหนึ่งแต่เขาไม่กล้าบอกว่าพี่เขานั่นแหละครับเอาเงินไปก่อนรอบหนึ่งแต่งตัวดูดีเลยครับใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำเกงวอร์มมายืนประกบชิดเลยครับแล้วก็รอดูพฤติกรรมของเขาว่าเขาทำอะไรแล้วเขาตอนนี้เขาก็เลยเอาไม้กาวนะครับแปะสองหน้าแล้วก็แปะแล้วก็ล้วงไปในบาทชะเง้อมองก่อนว่ามีแบงค์ร้อยอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็แปะแต่แบงค์ร้อยขึ้นมาพอเห็นปุ๊บแล้วเขาก็รีบเอากระเป๋าเงินนะครับดึงออกแล้วก็ใส่กระเป๋าคาด ก็บอกว่าพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเงินบุญ

0: คนมีสิทธิ์ใช้มันไม่ได้นะพี่อะไรเงี้ยผมก็เลยให้เรียกเจ้าหน้าที่เรียกผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เลยโทรเรียกตำรวจมาปฏิเสธเนี่ยแล้วว่าเงินทำบุญทุกคนใช้ได้ก็ยืนยันว่าใช้ได้ครับพูดถึงว่าตำรวจ
1: สอบครับ
2: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อย
3: เนี่ย
4: จังแต่พี่มันทำได้เหรอ
5: ทำได้
3: ยังยืนยันว่าทำได้
4: ทำ
3: เอง
4: นะพี่ในวัดพี่เดี๋ยวถึงนะป่ะไม่ใช่แล้วพี่เขามาขโมย
6: อ้าว
4: เถียงเขาถูกอ่ะผมไม่ว่า
6: คนอื่นเขาไม่กล้าไง
4: พ
6: ี่
4: ถึงบอกว่าผ
6: ิดอ่ะอ้าวมึงผิดอยู่แล้วมึงบีบแบงค์ร้อยมาเลย
4: เดี๋ยวแค่นั้นเองแก
6: ้อยากให้คนอื่นผู้คนอื
2: ่นโอ้โหคงไม่มีตังค์เลยนะ
3: ค่ะ
2: ก็ไม่รู้จะไปหาตังค์ที่ไหนก็เลยมาทำอย่างนี้มั้งซึ่งมันไม่ได้มันผิดกฎหมาย
3: ลักทรัพย์โดนข้อหาค่ะ
2: แล้วคิดยังไงนะเอาไอ้ไม้ติดสก็อตเทปลงไปแตะมาเนี่ยแต่อย่างเงี้ยถ้าเหมือนชอบไปเที่ยวงานกาชาดหรือเปล่าเนี่ยครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลโฉบใหม่มีโปรตีน9กรัม
8: มาลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเต็มไวตามิล
9: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
10: ใช้นิดเดียว
9: ให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
11: เวอร์ซีกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลู
12: ครบจบที่แคเรียร์คอปเปอร์ไอออน
13: ติดตั้งเลย
14: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้
15: จะไปไหนครับเนี่ย
16: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
15: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
17: บ้าเลยไงอยู่ๆใจฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
18: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
19: โกที่นายจำก็โกง
17: ไอ้เด็กแกแดด
19: ไอ้คนหลงตัวเอง
1: ไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
0: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
17: ห่วงสิ
3: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วรจิต
6: สิบนาทีเริ่ม8มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
11: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมสินเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งลุ้นครั้งที่1 26รางวัลมูลค่ารวม13ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม30ล้านบาทลุ้นครั้งที่3 7รางวัลมูลค่ารวม70ล้านบาทรับเต็มบึ้มๆไม่เสีย1,569
18: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเฟปซี่แล้วไปให้สุดเฟปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
15: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
10: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
8: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
10: สสว.ปลดล็อก SME
9: สนับสนุนโดยบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.สีชัดสวยติดน้ำนมถั่วเหลืองเลตตาซอยงาดำ
5: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปาก
2: คุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้ศึกวันกันชัยบายเพชรยินดีนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นการชกกันนะครับระหว่างนี่ฮะสไนป์ลักเปิดกับบุญมี69เขาว่างั้นฮะคุณผู้ชมครับเขาชื่อบอกเขาชื่อนั้นนะฮะ
16: ค่ะ
2: เนี่ยนะครับก็วันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับที่เวทีมวยรังสิตครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะจากกรณีที่สไนป์ลักเปิดครับสาวหมัดใส่บุญมีครับคุณผู้ชมครับหรือว่าบุญมีแคนนาบิสนี่เอาฟังเพลงหน่อย

0: เนี่ยต่อยก็ได้เห็นไหมล่ะคุณผู้ช
1: ม
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือที่มาที่ไปแต่แรกเลยครับคุณผู้ชมครับจนสุดท้ายคลิปนี้มันกลายเป็นไวรัลนะครับแล้วคนเนี่ยดูเยอะมากๆนะฮะหลังจากนั้นมีการนัดชกกันครับเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับในวันนี้ครับศึกวันกันชัยบายเพชรยินดีนะครับ19พฤษภาคม69ครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีโดยสไนและบุญมีจะนี่เห็นไหมล่ะมา
1: ค่ะ
0: นี่แหมแล้วชื่อกันชัยอยู่ตรงเป้าด้วยเห็นป่ะพอดีพอดีเลย
1: ค่ะ
0: กูจะบ้า
1: เหมือนสไนจะดูมีน้ำมีนวลขึ้นไหมคะพี่หนุ่ม
0: ทีมวยนานาชาติรังสิตครับตรวจร่างกายชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกในศึกวันกันชัยทันทีที่บุญมีมาถึงนะครับก็เจอกับสไนเป็นการเจอกันอีกครั้งนึงครับหลังจากไม่ได้เจอกันมากว่าเกือบจะ1เดือนนะฮะโดยทั้งคู่ก็มองหน้ากันครับแล้วตั้งการ์ดโชว์ความพร้อมให้สื่อนั้นเก็บภาพโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันนะครับบุญมีเองก็กล่าวนะฮะบอกว่าวันนี้ตนเองเนี่ยมีความพร้อมเต็มร้อยนะครับแต่มีความตื่นเต้นอยู่บ้างสัก 30% แต่ไม่ได้ประมาทก็จะถือว่าเป็นข้อระวังของตนเองตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมาตนเองเนี่ยฝึกค่ายเพชรพัชรยิมนะฮะที่มีการฝึกสอนให้เขาซึ่งที่ซ้อมมาเนี่ยนะฮะตนเองลงนวมศอกวิ่งพื้นฐานมวยไทยเป็นหลักอีกทั้งยังมีการคุมน้ำหนักให้ไม่เกิน53กิโลกรัมเพื่อจะได้มีการชกกันอย่างแบบให้มันเสมอๆแบบขาดลอยกันไปเลยว่างั้นใช่ไหม
1: เพื่อจะไม่ขาดลอย
0: ไม่ขาดลอยคืออะไรพี่หมวย
1: จะได้ชกกันเหมือนน้ำหนักพอๆกันไหมคะ
0: อ๋อน้ำหนักพอๆกันจะได้ไม่ต้องขาดกันอะไรอย่างเงี้ยนะเอาโอเคแต่ว่ามันจะได้สนุกเขาว่าอย่างนั้นส่วนเอาในผมสู้ได้ดีอยู่แล้วผมนี่เอาวงในมาสู้แน่นอนนะบุญมียังบอกได้ว่าตนเองเนี่ยอยากให้ถึงวันนี้มานานแล้วเพราะตนเองจะได้กลับไปทำธุระของตนเองสักทีนะฮะเพราะใช้ชีวิตของตนเองเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันต้องมีแต่ซ้อมอย่างเดียวเลยแรงกดดันมันเยอะนะแล้วก็หลายอย่างที่ทำให้เสียธุรกิจไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าเชียร์ผมวันนี้ผมทำเต็มที่ที่สุดเลยครับเอาให้สมกับที่หลายคนนั้นรอคอยเชียร์ผมส่วนเป้าหมายของผมในวันนี้ไม่ชนะก็ต้องน็อกสองอย่างนี้ที่ตนเองตั้งหวังไว้เพราะตนเองไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในหัวส่วนเรื่องคดีความยังไม่มีการถอนแจ้งความเพราะต้องรอชกกันให้เสร็จก่อนสุดท้ายนี้บุญมีฝากถึงสไนว่าวันนี้ก็ทำให้เต็มที่นะแล้วหลังจากไฟนี้ไปเราจะได้มีมิตรภาพต่อกันเป็นเพื่อนกันต่อไปนี่ฮะฟังดูครับ
2: เล่นครับก็ไม่ประมาทครับก็ถือว่าเป็นข้อระวังของตัวเองครับทางค่ายเพชรไอ้พัชรยินเขามีการฝึกสอนให้ครับเป็นระยะเวลาที่ผมไปอยู่ก็ประมาณ10วัน10กว่าวันครับก็เน้นวิ่งเน้นลงนวมมากกว่าแล้วก็พื้นฐานหลักๆครับ
3: ศอกได้มั้ยครับ
2: มีแน่นอนครับศอกผมมีแน่นอนครับ
4: อาวุธของเราที่เรามั่นใจที่สุด
2: เข่ากับเตะคุกวงในก็สู้ผมให้ดีๆครับผมเอาวงในมาสู้แน่นอนได้ทั้งขวาทั้งซ้ายได้ใช้แน่นอนนะครับทั้งสองข้างครับไม่ชนะ
0: ไปอ่านข่าวอื่นครับ ผมว่าคุณน่ะเลื่อนไปช่องข้างๆอ่ะง่ายกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหรือไม่กลับก็เดี๋ยวว่ากันอันนี้มันอ่านไปแล้วมันเลื่อนไปได้มันยังไม่จบ
1: อ่านบุญมีแล้วก็ต้องอ่านสไนต่อค่ะสไนบอกว่าวันนี้ก็พร้อมสุดๆเหมือนกันทั้งกายและใจค่ะยอมรับว่าตลอด3อาทิตย์ที่ผ่านมาซ้อมหนักทุกวันตื่นตี5ก่อนหน้านี้ไม่เคยซ้อมมวยมาก่อนช่วงแรกๆก็มีอาการปวดเมื่อยมากอาวนรอดูเป้าหมายวันนี้ชนะเท่านั้นแล้วไม่ว่าผลวันนี้จะออกมายังไงค่ะสไนบอกว่าเขาจะขอซ้อมมวยต่อสไนอยากจะเป็นนักมวยอาชีพเพราะว่าพอได้มาฝึกซ้อมก็ได้มีระเบียบวินัยได้รู้อะไรใหม่ๆปรับปรุงนิสัยของตัวเองสไนบอกนะคะแต่เดิมเป็นคนใจร้อนตอนนี้ดีขึ้นเยอะใจเย็นลงยอมรับว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ย

0: เขาเป็นฝ่ายผิดแต่ว่าเคลียร์จบไปแล้ววันนี้มองว่าเป็นเรื่องกีฬาแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีไม่ให้มีเหตุการณ์แบบวันนั้นเกิดขึ้นอีกค่ะ
1: นี่นะครับ
0: ฟังเสียง
1: สไนป์นะ
2: พร้อมเต็มที่ครับพี่พร้อมสุดๆเลยครับพี
3: ่สุดๆทั้งกายและใจ
2: ซ้อมทุกวันแต่ช่วงอาทิตย์แรกก็อาจจะซ้อมไม่หนักมากเพราะว่าผมไม่เคยแบบซ้อมไม่เคยอะไรมาก็เหมือนจะปวดเมื่อยปวดอะไรยิ่งจะมาซ้อมเต็มๆก็อาทิตย์ฟ้า
3: เรามั่นใจสอบเขาที่สุดใช่ไหม
2: ถ้าโดนก็ล่นนะเดี๋ยวรอดูบนเวทีดีกว่าชนะลูกเดียวพี
3: ่
2: ถึงผลวันนี้จะเป็นไงผมก็ไม่ครับพี่มีระเบียบวินัยมากขึ้นการตรงนั้นเลยพี่ผมผิดด้วยพี่ได้เรียนรู้หลายอย่างครับพี่ทำให้เราปรับปรุงนิสัยอยู่ในสังคมได้ครับพี่จากที่เมื่อก่อนผมเป็นคนแบบ
1: แต่พูดถึงความคิดเขาเปลี่ยนเลยนะแค่3อาทิตย์เนี่ยคุณผู้ชมคือตอนนั้นเขายังแบบเจเลอยู่เขาบอกวันนี้พอมาฝึกมวยมาต้องต่อยกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกคนที่ผ่านมาเขาผิดเองที
0: ่
1: เขาไปต่อยก่อนเนี่ยเขาก็ผิดเองแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาก็ได้รู้จักเรื่องของวินัยเรื่องเขาก็จะแบบเรียนรู้มากขึ้น
0: ที่สำคัญเขาบอกว่าใจเย็นลงแต่ก่อนเป็นคนใจร้อน
1: เนี่ยครับวันนี้นะต่อยกันแน่นอนนะครับเพราะสำหรับผลการตรวจร่างกายทั้งสองคนผ่านเกณฑ์นะครับก็ขึ้นชกได้นะครับน้ำหนักนั้นอยู่ที่115ปอนด์หรือว่า 52.2 กิโลกรัมส่วนสูงของตูสไนก็อยู่ที่167นะครับส่วนทางด้านของบุญมีนะครับก็ส่วนสูงครับอยู่ที่166นะฮะก็น้ำหนักเนี่ยนะครับอยู่ที่117ปอนด์หรือประมาณสัก 52.7 กิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมครับก็แบกกันอยู่ประมาณสัก
0: ครึ่งกิโล
1: นิดเดียวเอง
0: นิดเดียวค่ะ
1: นะฮะได้อยู
0: ่
1: นะครับโอเควันนี้นะครับก็ลองติดตามดูนะครับส่วนช่องทางไม่รู้เขาถ่ายทางไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะมีแอปของเขาอยู่นะเพชรยินดีลองเข้าไปเซิร์ชหาดูแล้วกันเนาะแต่วันนี้เราแจกเสื้อนะครับแจกเสื้อเมื่อวานนี้ที่เราได้มีการแจกเอาไว้รายชื่อมาครับ
0: 15ตัวค่ะ5รางวัลเป็นลิมิเต็ดมากๆไม่มีอีกแล้วค่ะ
1: เนี่ยครับแม่งจริงก็อยากจะทำให้อีกนะ
0: ค
1: ุณก็ไปทะเลาะกันสิผมจะได้จัดอีกจะได้ทำแจกอีกนี
0: ่ศึกวันกันชัยค่ะ
1: แต่ถ้าผมทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวเดี๋ยวจะทำ
0: อีก
1: เดี๋ยวจะทำให้ใหม
0: ่ค่ะ
1: นี่นะนะครับ
0: แต่หลังก็เป็นโหนกระแส
1: เดี๋ยวข้างๆอาจจะมีสปอนเซอร์บ้าง
0: ค่ะทำค่ะพี่นุ่ม
1: นะเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
5: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้พี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
6: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
7: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
8: ฟูลฟิล
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่ปั้นเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
11: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
12: รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพ่อเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
13: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไวผ่อน 0% สูงสุด24เดือน 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
15: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติตอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณผู้ชมครับมันมีข่าวหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเนี้ยมาประมาณสักหลายๆเดือนแล้วล่ะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแบบใหญ่โตสักทีนะฮะมันเป็นเรื่องราวของคนที่ใช้รถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งผมเอ่ยแล้วกันเลยนะฮะรถ Volvo
0: ค่ะ
1: นะครับรถ Volvo นะครับ

0: ับก็คือเป็นรถที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนกัง30นะฮะเป็นรถไฟฟ้ารุ่น EX 30คือซื้อมาเนี่ยผู้ชมครับปรากฏล่าสุดเนี่ยมันมีเหตุไฟไหม
1: ้ค่ะ
0: นะฮะทีนี้คนที่ซื้อไปเนี่ยเขากังวลใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถ Volvo เนี่ยถึงมีไฟแบบลุกไหม้แบบนี้ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะก่อนหน้านี้ก็มีการโปรโมทอยู่แล้วทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo
1: สโลแกน
0: สโลแกนแต่ตอนนี้มันเลยทำให้ผู้ประกอบอ่าโทษนะฮะคนที่เขาใช้เนี่ยเขาหลังของตัว Volvo ปรากฏ Volvo บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบตให
1: ้ค่ะ
0: แต่ช่วงนี้ในระหว่างคุณใช้อย่าเติมแบตเกิน70ก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ชาร์จยังไงก็ได้อย่าให้เกิน 70% แล้วไอ้คันล่าสุดที่ไหม้ไปเนี่ยผมว่าเขาออกแถลงการณ์เลยนะเพราะว่าไปเติมเกิน 70% ถูกไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: อ้าวที่มาที่ไปเป็นยังไงพี่หมวย
1: คือเหตุการณ์แรกค่ะเป็นเหตุไฟไหม้รถ EV ในหมู่บ้านย่านบางแวกนะคะเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น25มีนาคมค่ะก็มีการโพสต์เอาไว้ที่เพจ Fire and Rescue Thailand ก็ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่ประมาณ30นาทีเหตุการณ์ที่2ค่ะเป็นการโพสต์ของคุณทอมก็เป็นรถ Volvo รุ่นที่ช่วงเวลาเกือบ3ทุ่มหลังจากที่เอารถมาจอดชาร์จเอาไว้แล้วก็มีคนโทรมาแจ้งว่าไฟไหม้ที่ลานจอดรถคือตามคำบอกเล่าของคุณทอมอะค่ะคือไฟมันลามเร็วมากแล้วก็มีเสียงระเบิดแล้วจุดนี้จะลามไปที่กระบะอีกคันนึงรวมรถเสียหาย2คันเหตุการณ์นี้เจ้าตัวบอกว่าก็พยายามจะช่วยดับไฟแล้วก็ย้ายรถนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะคุมเพลิงได้ทันก็มีการประสานกับทาง Volvo เพื่อดำเนินการเรื่องการช่วยเหลือต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงใจอย่างเช่นคุณไทม์ก็เล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่าคือมันเกิดเหตุไฟไหม้รถ Volvo ต่อเนื่องอะค่ะกังวลใจเครียดเพราะว่าตัวเองก็ใช้รถรุ่นนี้เป็นหลักแล้วจุดที่ทำให้หลายคนรู้สึกกังวลใจมากๆก็คือรถที่ไหม้อะค่ะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดระหว่างที่ชาร์จแต่ว่าเกิดตอนที่รถจอดอยู่นิ่งๆจอดอยู่ในบ้านเนี่ยแม้ว่าจะจอดเฉยๆแต่ก็ยังเกิดเหตุขึ้นมาเจ้าตัวบอกนะคะบอกว่าสิ่งที่กลัวตอนนี้ไม่ใช่แค่ความเสียหายกับรถของตัวเองแต่มันคือความเสี่ยงที่ตอนนี้อาจจะลามไปที่ทรัพย์สินของคนอื่นด้วยทีนี้มาตรการของทาง Volvo อ่ะค่ะที่ขอความร่วมมือบอกว่าถ้าตอนนี้จะชาร์จแบตนะขอให้ชาร์จไม่เกิน 70%ทางคุณทามก็บอกว่าทำตามคำแนะนำเลยชาร์จไม่เกิน 70% แล้วตอนที่ชาร์จอะค่ะก็จะชาร์จตอนที่ทุกคนในบ้านยังตื่นอยู่ทุกคนจะได้ช่วยดูด้วยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
0: ชีวิตมันลำบากนะ
1: ค่ะ
0: มันจะใช้รถแล้วมันต้องมาเป็นแบบนี้มันยากลำบากอะใช่ไหมพี่หมวยแต่ทีนี้พอเรื่องมันเกิดขึ้นผู้ชมครับทางฝั่งของตัวคนที่เขาใช้กันเนี่ยนะฮะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเลย
1: ค่ะ
0: เขาซื้อรถมันในราคาเท่ากับรถยี่ห้ออื่นๆเหมือนกันหรืออาจ70หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าเติมเกิน70ไฟอาจจะไหม
1: ้
0: นะฮะแล้วที่สำคัญที่สุด Volvo บอกว่าคันล่าสุดที่ไหม้ไปเนี่ยก็ Volvo ก็บอกแล้วไงว่าอย่าเติมเกิน70
1: แนะนำแล้ว
0: แต่ว่าคันนี้ไปเติมเกิน70เป็น100ไงคุณถึงไฟไหม้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ Volvo เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบตให้ล่าสุดต้องออกแถลงการยังไงพี่หมวย
1: ล่าสุด Volvo มีการออกแถลงการนะคะบอกว่าทางบริษัทก็ได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิดและดำเนินการดูแลเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการพูดถึงรถ2คันที่เกิดเหตุโดยบอกว่าการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีการชาร์จแบตในระดับที่สูงเกินกว่า 70% ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทด้วยความห่วงใยขอให้ลูกค้าปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่โดยบอกว่าการปฏิบัติตามคำแนะนำถือว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยขจัดปัญหาความร้อนสูงของแบตในระหว่างรอการเปลี่ยนโมดูลค่ะโมดูลของแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มติดต่อลูกค้าเพื่อจะนัดหมายให้เข้ามารับบริการการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่22พฤษภาคมแล้วก็บอกว่าการเข้ารับบริการก็ใช้เวลาประมาณ3วันแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าขอให้ลูกค้ามั่นใจกับ Volvo และประสบการณ์กัน
0: นะฮะแต่แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ทางฝั่งของตัวรัฐมนตรีสุภมาศ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกมันดูแล้วมันไม่ใช่นะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะท่านบอกว่ามอบหมายให้ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเรื่องนี้กับทางสคบกับทางผู้ประกอบการแบรนด์นี้ด้วย คือก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสข่าวบอกว่าบริษัทบอกว่าไม่ใช่ความผิดของบริษัทเนื่องจากผู้ใช้งานไปชาร์จแบตเกิน 70% เรื่องนี้คุณสุภมาศบอกว่าฟังดูแล้วขัดแย้งกับความรู้สึกค่ะ
0: ลองฟังดู
2: พฤหัสที่จะถึงนี้นะคะตัวดิฉันเองก็ได้ในฐานะที่กำกับดูแลสคบเพื่อที่จะคุยกับทางไม่ผิดนะคะเพราะว่าเหมือนคนชาร์จไฟเกินเองอะไรเงี้ยซึ่งมันฟังดูแล้วมันก็ขัดแย้งกับความรู้สึกนะคะเอาเรื่องความรู้สึกก่อนส่วนในหลักของการทำงานของสคบเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยฐานที่หนึ่งก็คือเราต้องการไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของผู้ผลิตรถนะคะที่บอกว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทั้งหมดคนซื้อไปประมาณ 1,600 คันนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้หมดเพราะว่าเป็นปัญหาที่แบตเตอรี่ซึ่งก็ได้ทราบมาว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะเข้าประมาณ800ลูกในเดือนหน้าเดือนมิถุนายนก็เดี๋ยวต้องรอดูเราก็จะขอไทม์ไลน์เขานะคะอันที่1ว่าเขาจะเปลี่ยนให้ได้เมื่อไหร่อันที่2ก็คือว่าการเยียวยาเจ้าของรถนะคะในช่วงที่เขาไม่มีรถใช้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนคนชาร์จเกิน 70% ซึ่งจริงๆชาร์จนะมันชาร์จได้ถึง 100% อยู่แล้วทุกคนก็รู้นะคะมีผู้มาร้องทุก45รายนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะฟ้องแพ่งแทนผู้บริโภคได้จนคดีถึงที่สุดอะค่ะ
3: อย่างรุ่นอื่นในรถยี่ห้อนี้ครับมีรุ่นไหนที่มันจะต้องระมัดระวัง
2: ไม่แน่ใจได้ว่าเขามีกี่รุ่น EV นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะก็เลยมีคนซื้อเยอะนะคะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องทางฝั่งของตัวผู้ใช้รถเนี่ยเขาร้องผมมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต่ำกว่า3เดือนจริงร้องมานานมากๆนะฮะผมเองก็บอกไปดูมาก่อนแล้วกันว่าทางนั้นเขารับผิดชอบยังไงบ้างก็ให้โอกาสเขาหน่อยว่ามันยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวมันก็ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าพี่มันไหม้คันที่2แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พอไหม้คันที่2แล้วเนี่ยผมว่ามันก็แปลกๆแล้วยิ่งมีการออกมาบอกว่าก็เพราะคุณไปเติมเกิน 100% เอ้ยเติม 70% ถูกไหมพี่หมวยพี่ซื้อรถมาคันนึงเนี่ย1,900,000
1: สูง
0: 1,800,000,900,000เนี่ยคุณผู้ชมมันสูงมากนะ อยู่ดีๆเนี่ยโปรโมทแล้วว่าโอ้วิ่งกี่โลนะเขาว่ากี่วิ่งกี่โลนะ400กิโลชาร์จเนี่ยวิ่ง400กิโล
1: ค่ะ
0: พอถึงเวลามาใช้เสร็จปุ๊บไอ้เราก็หวังเอ้ยไอ้คันนั้นมันวิ่งได้300ไอ้คันนั้นวิ่งได้200กว่าโลนี่ซื้อคันนี้วิ่ง400โลเว้ยสุดท้ายมาชาร์จปุ๊บอ๋อมึงชาร์จได้ 70% อีกอย่างนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ตามชาร์จเนี่ยถามจริงๆใครก็จะสบายใจเพราะอะไรเขา
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ขยี้นะแต่พูดในแทนความรู้สึกของคนที่เขาใช้รถ Volvo คันนี้รุ่นนี้แต่คันอื่นเขาอาจจะดีเขาก็ดีไม่มีปัญหาแต่มันเฉพาะรุ่นนี้แหละมันก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะตอนนี้ไปบอกว่าเปลี่ยนแบตให้มั้ยเดี๋ยววันนี้ไปถามในผลกระแสเขาเอาหรือเปล่าล่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มานั่งอยู่ในห้องนี้ผู้เสียหายนะ
1: สวัสดีนะครับ
0: แล้วก็มีนั่งอยู่ทางนู้นอีกนะฮะแล้วก
1: ็
0: เดี๋ยวอยู่ข้างล่างมีอีกนะ
1: โหเยอะเลยเพราะว่าหลายคันมาก
0: คุณผู้ชม Volvo บอกว่าสั่งมาแล้ว800
1: ลูกค่ะ
0: 800ลูกขอโทษนะรถออกไปกี่คันแล้วครับ
1: 1,660
0: ขายดีอย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใน3ปีครับ
0: ใน3ปีออกไป 1,600 กว่าคัน
4: ครับ
1: ประมาณ
0: นั้นแล้วทุกคันมันจะต้องเติม 70% อย่างนี้เหรอ
4: ใช่ครับช่วงนี้ก็ให้ชาร์จไม่เกิน 70% ครับ
0: โอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะ
1: ค่ะซึ่งปกติแล้วเราต้องชาร์จได้เต็ม 100% ถ้าเป็นรถไฟฟ้า
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอาจริงๆต้องชาร์จประมาณสัก95
1: ค่ะ
0: ต้องชาร์จสัก 95%เวลาที่แบบเราจะใช้ปกติก็95%หรือถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็อาจจะชาร์จ100อะไรเงี้ยคือผมเองก็ไม่ได้มีนะแต่หมายความว่าเท่าที่มีการศึกษามาเนี่ยก็น่าจะประมาณนั้นอาจารย์บอมอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับประมาณของท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2วันนี้ท่านมานั่งด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันเพราะรถเนี่ย1,000กว่าคันนะฮะแล้วแบตเข้ามา800ลูกแล้วแก้เนี่ยต้องเรียนแบบนี้มั่นใจไหมอ่ะถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ย
4: ไม่มั่นใจครับ
0: ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่มั่นใจ
5: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเฉพาะโมดูลแบตเตอรี่3โมดูลข้างในก็คือต้องมีการประกอบเข้าไปใหม่ครับซึ่งแบตพวกนี้เวลาผลิตเนี่ยในโรงงานเนี่ยผลิตจากโรบอทแต่ว่าเรามาแกะเนี่ยใช้คนแกะ
1: ค่ะ
4: เราจะมั่นใจได้ไงว่าพอแกะเสร็จแล้วเขาจะซีลกลับไปเหมือนเดิ
1: ม
4: จะโดนน้ำท่วมได้เข้าแบตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในอนาคตที่เราจะต้องใช้ต่อไม่โอเคครับ
1: ค่ะ
0: โอเคนะครับก็พูดง่ายคือยังไม่มั่นใจต่อให้มีการเปลี่ยนแบตก็ยังไม่มั่นใจ

0: ถูกไหมฮะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละครับ
1: อ
0: ันนี้คุณโบสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับในรายการหนกระแสนะครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งของตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้เพราะว่าหนังสือที่ท่านชี้แจงมาเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้ในบางส่วนสิทธิ์มันก็เลยไม
1: ่
0: ผมว่าอันนี้มันก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาใช้รถของท่านอยู่จริงๆน
1: ะ
0: ถูกไหมพี่หมวย
1: ถูกค่ะ
0: เนี่ยฮะ
1: เพราะว่าบอกว่าไม่เป็นไปตามคำแนะนำเกินกว่าระดับที่บริษัทได้แนะนำ
0: แล้วจะทำยังไงอะฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแสคุณผู้ชมครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญเลยละครับเพราะว่าเท่าที่ทราบมาโอ้รุ่นนี้รุ่นเดียวนั่นคือหมายความว่ายังมีแบตเตอรี่รุ่นนี้ในรถยี่ห้ออื่นๆบางยี่ห้อด้วยเพียงแต่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดเรื่องแต่หรือจะมีเกิดเรื่องมาแล้ว1ครั้งด้วยซ้ำประมาณนั้นนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะ
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าในโหนกระแสนะ
1: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
0: ไม่มีลูกค้าเหรอ
1: วันนี้ยังไม่มีค่ะ
0: อยากจะ
1: อ่านมากเลยค่ะ
0: อยากจะอ่านลูกค้ามากเลยอ่ะ
1: เฝ้ารอเลย
0: เฝ้ารอเนี่ยแบบโอ้โหแบบอยากจะอ่านลูกค้ามากลูกค้าไม่มาได้ยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: อะไรเนี่ยพูดให้นะ
1: ตั้งใจอ่านมากเลยค่ะ
0: ไม่ต้องไปจ้างหรอกจ่าพิชิตกระจัดพันชนดราม่าแอดดิบอีเจี๊ยบเรียบด่วนอะไรไม่ต้องไปจ้างหรอกจ้างนี
1: ่ค่ะ
0: ตรงมานี
1: ่ค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะ
0: ต้องแบ่งพิยุทธ์มานี่บ้างก็ได้ หยอก
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามโหนกระแสกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ยาสีฟันโซลเฟรชริกโซลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าแหมผู้เสียหายเนี่ยเขาก็มาร้องทั้งผมเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วล่ะครับผู้ชมครับเรื่องราวของรถไฟฟ้านะครับคือเป็นรถยนต์เนี่ยแหละฮะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นของยี่ห้อ Volvo คุณผู้ชมครับในรุ่นที่ชื่อว่า EX30 นะฮะคือรถคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับในรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้นะฮะรุ่นอื่นๆเขาดีผมบอกงี้รุ่นอื่นเขาดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เฉพาะรุ่นนี้บังเอิญว่าจากแหล่งข่าวและผู้เสียหายเขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จคำถามมันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยก็เลยมีการขอความร่วมมือนะฮะกับทางฝั่งของตัวผู้บริโภคบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมนะให้กับทั้งผมและพวกคุณชาร์จ 70% แล้วกันอย่าเกิน 70% นะเพราะมันมีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวจะสั่งแบตก้อนใหม่มาให้แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ผู้บริโภคเขาก็รอแต่บางคนเขาบอกว่าเอาจริงๆเขาก็ไม่สบายใจแล้วล่ะเขาก็อยากจะได้เงินคืนหรือไม่ก็จะแบบให้ก็เพิ่มไปเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นไหมหรือจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันวันนี้ครับผู้เสียหายมานั่งกับเรานะครับวันนี้คุณทามนะฮะคุณเป๊กคุณนุกนะฮะสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็แน่นอนครับจริงๆแล้วยังมีทางฝั่งนู้นอีกนะครับทางฝั่งนู้นก็จะมีนะครับก็คือมีพี่วิทย์กับพี่ลูกหมีนะฮะเชิญนะครับทางฝั่งของตัวอาจารย์บอมนะครับคุณอัศดาวุฒิอาสาสรรพกิจนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์มานั่งคุยกับเรานะครับรวมถึงคุณอนุพงษ์เจริญเวชนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2มานั่งกับเราครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
0: ีครับจริงๆเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามาร้องผมนานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็บอกโอเคยังไงก็ลองไปดูก่อนละกันให้โอกาสทางฝั่งของตัวผู้เขาเรียกนะเจ้าของบริษัทซะหน่อยอะว่ามันจะต้องแบบแก้ไขยังไงมันสามารถคุยกันในกลุ่มเนี่ย400กว่าคน
3: ใช่ค่ะ
0: 400กว่าคนนะ
4: ล่าสุดกับ600แล้วครับ
0: ตัวนี้คือกับ600คนนะ
4: ใช่ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวค่อยๆ คุยทีละคนเอาคุณทามก่อน
3: ค่ะ
0: คุณทามคุณซื้อรถรุ่นนี้มาอะไรยังไงแล้วความเดือดร้อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองเล่าสิ
3: ซื้อรถมาประมาณเดือนมิถุนายนนะคะปี2024ก็คือ2ปี

0: พอดีนะคะก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นก็คือมั่นใจทุกคนจริงๆมั่นใจในแบรนด์นะคะแล้วก็อยากได้รถไฟฟ้ามาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ซื้อเนี่ยตอนแรกๆก็เต็มราคาไม่มีรถอะไร
1: ซื้อมาเท่าไหร่ครับ
0: 1,890,000ค่ะ
1: 1,800,000
0: ตัวท็อปเลยค่ะ
1: 90,000นะ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ค่ะก็ซื้อมาก็จริงๆใช้มาตลอดระยะเวลาปีกว่าๆที่ก่อนที่จะมีเรื่องนะคะต้องบอกว่าเป็นรถที่เราพอใจในสมรรถนะนะคะหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกอะไรก็แล้วแต่หรือความประหยัดเราพอใจมากจนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มมีการมีข่าวออกมาว่าเริ่มมีปัญหาที่ประเทศนั้นประเทศนี้เริ่มมีจนมามีนาคมที่ประเทศไทยคันแรกตอนนั้นก็อันนี้ก็มีข่าวให้ดูนะคะ
1: นี่นะฮะโอเคทีมงานเรามีไหมเรามีภาพนี้ไหม
0: ค่ะ
1: มีไหมคุณนะฮะเนี่ยครับไม่มีนะลองดูตามนี้ก็ได้นี่คือเอามาให้เราดูอันนี้นะถูกไหมอันนี้คือมันเคยมีเหตุแบบนี้มาแล้วในนี่ในปีไหนนะฮะ
0: ปลายปี2025ค่ะ
2: พฤศจิกาปีที่แล้วครับ
1: เนี่ยนะครับโอเคอ่ะนี่นะอันนี้หนึ่งนะมีอีกไหม
0: ค่ะมี
2: ฮ่องกงครับ
0: ฮ่องกงอ
1: ันนี้ฮ่องกงนะครับเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นี่ที่ฮ่องกงอันนี้หลังจากคุณซื้อมาแล้วนะ
0: หลังจากซื้อแล้ว
1: แต่ตอนนั้นในไทยยังไม่มีนะ
0: ยังไม่
1: มีเหตุนะ
0: ค่ะ
1: คุณทำผวาเลยพอเห็นข่าวพวกนี
0: ้ก็เริ่มคิดแต่ว่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็พอต้นปีอะค่ะก็จะเริ่มมีการแบบว่าเราก็เริ่มแบบไหวตัวว่าเอ๊ะมันจะเราอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าเพราะเขาเรียกคืนทั่วโลกข่าวมันออกว่าเขาเรียกคืนคมก็เอาเลยค่ะมีคันแรกมีคันแรกนี่คือเครียด
1: มีนาคมปี
0: ปีนี้ค่ะ
1: ปีนี้นะ
0: ใช่ค่ะ25มีนาปี2026
1: อ่ายังไงฮะ
0: หนูก็เริ่มแบบติดต่อศูนย์แล้วเขาก็บอกว่าโอเคตอนแรกบอกว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่สักพักนึงอ่ะก็มีการเช็คอีกก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยก็เริ่มหากลุ่มค่ะก็เริ่มหากลุ่มทั้งใน Facebook แล้วก็ใน LINE ก็คือเลยมีการรวมตัวคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดก็คือทุกคนเข้าไปเช็คทั้งรู้สึกว่าจะเป็นใน LINE Official เขาจะให้เอาตัวเลขตัวถังรถอะค่ะเข้าไปเช็คว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ประสบภัยหรือเปล่า
1: แสดงว่ารถเนี่ยเขาจะแบบแล้วแต่ล็อตการผลิตถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าล็อตการผลิตเนี้ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงล็อตการผลิตนี
2: ้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหมดเลยครับเพราะว่าถ้าล็อตที่แบบต้องซื้อแบบ
3: คือทั้งหมด
2: ซื้ออะ
3: ส่วนทั้งหมดเลยผมว่าทั้งหมด 40,000 คันเนี่ยครับเป็นกลุ่มเสี่ยง
1: เสี่ยงหมดเลย
3: เพื่อนี้พี่หนุ่มเวลารถผลิตออกมาเนี่ยมันเป็นรถล็อตเดียวกัน
2: ใช่ครับ
3: ชิ้นส่วนที่ใช้เนี่ยมันต้องออกมาเหมือนกัน
2: ครับ
3: โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในโลกเนี่ยมีไม่กี่โรงครับ
2: ครับ
3: เพราะนั้นเนี่ยมันรับไปจากแหล่งเดียวกันวันนี้เฉพาะที่เรารู้ก่อนนะเฉพาะที่เรารู้คือ Volvo EX 30ทั่วโลก 40,000 คันเสี่ยงแต่ยี่ห้ออื่นๆที่รับแบตเตอรี่ไปรถเดียวกันยี่ห้อไหนยังไงบ้างก็เสี่ยงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ในรถคันไหนยี่ห้ออะไร
1: เพราะมันไม่ได้อยู่ใน Volvo ยี่ห้อเดียวหรือมีรุ่นเดียว
3: ถูกต้องทีนี้ผมขอโทษนะรถคันนี้เปิดขายมาอย่างที่ทั้งที่ผู้เสียหาย
1: คุณทานบอก
3: ที่เขาเจ้าของรถกังวลเนี่ยคือขายมาก่อนหน้านั้นแล้ว
2: มีนา
3: พอพฤศจิกาปีที่แล้วมันเริ่มไหม้ที่บราซิล Volvo เนี่ยเขามีระบบที่เขาเรียกว่าโปรโตคอลที่เรียกว่าเซฟตี้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลไปที่สวีเดนสวีเดนเนี่ยจะรีพอร์ตกลับมาทุกอาทิตย์ว่าไทยต้องทำอะไรที่นี่ต้องทำอะไรที่นี่ต้องทำอะไรพอเกิดไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยสวีเดนก็แจ้งกลับมาที่ Volvo ทั่วโลกว่าแจ้งลูกค้า EX 30ว่ากำลังหาสาเหตุณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแต่สันนิษฐานว่าเกิดจากความร้อนนะครับระหว่างที่หาสาเหตุก็มีการแจ้งลูกค้าว่าถ้าเกิดจากความร้อนส่วนใหญ่รถไฟฟ้าที่เรากังวลคือเวลาชาร์จเพราะนักประเทศก็มีเวลาเขารีคอลรถแบบนี้เขาจะตั้งเซตเอาไว้ว่าประมาณ 80% จะชาร์จไม่เกิน 80 Volvo ก็บอกว่างั้นฉันเซฟกว่า
1: 70.
3: ฉันชาร์จไม่เกิน 70 จุดของ Volvo คือตรงนี้ก่อนนะพอเสร็จปุ๊บอย่างที่เมื่อกี้ทางนี้บอกพอถัดมาปุ๊บระหว่างนั้นก็ผมเข้าใจว่าแจ้งลูกค้าไปนะครับมีการแจ้งไปเดี๋ยวจะหาสาเหตุ Volvo ก็ติดต่อไปที่โรงงานผลิตแบตว่าเอ็งหาสาเหตุสิว่าแบตเอ็งหรือเปล่าโรงงานที่ทำสายไฟเองหาสาเหตุที่สายไฟเองหรือเปล่าจนกระทั่งมันเกิดเหตุตอนช่วงกุมภาพันธ์รถคันที่2ของ EX 30ที่ฮ่องกงเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ย Volvo ก็เลยค่อนข้างมั่นใจเท่าที่ผมทราบนะฮะค่อนข้างมั่นใจว่าเกิดจากแบตเตอรี
1: ่
3: โรงงานผลิตเกิดเหตุการณ์ว่า Volvo บอกงั้นหาวิธีจะแก้ไขยังไงจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือจะเปลี่ยนเป็นโมดูลจะผลิตยังไงไปจัดการมาก็มีการตั้งโรงงานแยกออกมาอีกเพื่อผลิตเพื่อชดเชยเพราะมันชดเชยกันไม่ทันแล้วก็มีคนที่ขนส่ง
1: ผลิตไอ้แบตเตอรี่นี่ออกมา
3: ถูกต้องครับ เพื่อผลิตเพื่อมาแ

0: ไขอย่างที่2คือต้องมีคนขนส่งแบตเตอรี่ไม่สามารถยกรถขนได้เหมือนเครื่องยนต์ทั่วๆไปจะขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ต้องมีคุมอุณหภูมิจะขนขึ้นลงต้อง
1: โอเค
0: ทีนี้พอในประเทศไทยมันก็เกิดอย่างที่เขาบอกคือเดือนมีนาคมเคสแรกเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นก่อนมอเตอร์โชว์วอลโว่ก็เลยเทคแอคชั่นด้วยกันงั้นหยุดขายรถรุ่นนี้ก่อนพอหยุดขายรถรุ่นนี้ประกาศหยุดขายรถนี้แล้วก็เปิดให้คนเข้าไปเช็คว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ก็ยังยืนยันว่าต้องชาร์จไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัย
1: โอเค
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางนี้ก่อนแล้วทีนี้อ่ะตอนที่คุณพอคุณรู้เรื่องพวกนี้เสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อ
2: พอเริ่ม
1: ใช่มั้ยตะกี้ที่อาจารย์พูดมาถูกนะ
2: คือต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ทราบรายละเอียดขนาดนั้นจะมีแค่เป็นจดหมายมาที่บ้านว่ากรุณาชาร์จแนะนำการชาร์จไม่เกิน 70% พวกหนูรู้แค่นั้น
1: บอกแค่นั้นเลย
2: บอกแค่นั้นไม่มีอย่างอื่น
1: คืออาจารย์เป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี
2: ้
1: ก็จะพูดได้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยเล่าที่หลังเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเอาตรงผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายเนี่ยในมุมแรกเขาบอกเขาไม่รู้ข้อคุณอยู่ที่คุณส่งจดหมายบอกเฮ้ยรถเนี่ยชาร์จ 70% พอนะ
2: ค่ะ
1: คุณงงไหมตอนนั้น
2: ก็งงค่ะแต่ว่าหนูก็ขับรถที่จะใช้ระยะทางไกลหนูทำงานใกล้ๆในกรุงเทพแต่ต้องบอกว่ามีพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มอ่ะเขาทำงานข้ามจังหวัดอะค่ะพี่หนุ่มจากกรุงเทพไปนนทบุรีไปปทุมธานีวันนึงอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้แค่ 70% ก็อาจจะต้อง90หรือ100พวกคือคนเหล่านั้นอ่ะเขาก็ต้องทำจริงๆคือเหมือนอาจจะเหมือน2คันที่เกิดปัญหาไปเพราะว่าเขาใช่เพราะว่าเขาต้องชาร์จตามที่เขาขับรถเพราะไม่งั้นเขาจะเอารถคันไหนไปทำงานหนูก็ทำตามที่วอลโว่บอกตลอดแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองก็คือมีลูกเล็กอยู่ที่บ้าน
1: ไม่แต่คุณชาร์จ70ใช่ไหม
2: ชาร์จ70
1: แล้วคุณชาร์จยังไงชาร์จตอนกลางคืนไม่ก่อนนอน
2: พี่สมมติว่าพี่หนูเลิกงาน18:00 น.กลับบ้าน13:00 น.หนูชาร์จถ้า15:00 น.หนูจะเอาลูกเข้านอนหนูเลิกวันนั้นจะได้40 50 60
1: ทั้งมันได้แต่มันตั้งได้ไม่ใช่หรอ
2: คือพี่หนูกลัวเมื่อก่อนหนูชาร์จครั้งคืนตอนที่ยังไม่มีข่าวนะคะเพิ่งรู้ว่าตัวเองอ่ะก็คือเสี่ยงมาตลอดหนูก็ชาร์จ90มา101ก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วนอนเลยตื่นมาค่อยมาเอาออกหนูเพิ่งรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันอาจจะเป็นกลุ่ม
1: เหมือนกับระเบิดเวลามันเหมือนแบบเราก็ไม่รู้มันจะแบบมันไหม้มาพึบมาตอนไหนถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: เออ
2: แล้วหนูก็แบบอ้าวคือตอนเมื่อก่อนอ่ะนอนหลับได้แต่ตอนนี้ก็กังวลว่าชาร์จเสร็จแล้วหนูต้องทำยังไงดีก็คือมันก็เป็นความกังวลมันเป็นความกังวลละกันพี่
1: จากนั้นยังไงคือพอเขาส่งมา 70% คุณได้มีการสอบถามไปที่วอลโว่ไหม
2: ก็มีการสอบถามเนาะมีพี่เป็กเนี่ยจะเป็นคน
1: เชิญครับคุณแมนยู ไม่ใส่เสื้อแมนยูมาเนี่ย
3: เป็นชดเชยปีที่แล้วครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะเอาเรื่องวอลโว่ก่อนเดี๋ยวจะโดนพี่ๆเขาด่านะเชิญ
3: ก็ในกลุ่มผู้ประสบภัย A30เนี่ยก็เราก็มีการรวบรวมเอกสารอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยื่นสคบให้ชุดหนึ่งแล้วก็ผมกับน้อยคนก็ไปยื่นที่วอลโว่ไทยแลนด์อ่ะแต่มันก็ความเดียวกันก็คือแบบเราก็อยากเหมือนเสนอไปว่ารับซื้อคืนไหมไม่อยากใช้แล้วรุ่นนี้เปลี่ยนแบตต้องถ้าเปลี่ยนแบตก็ต้องควรจะมีไลฟ์ไทม์การันตีนะรุ่นนี้นั่นไปเลยครับก็ยื่นไปแล้วก็เสนอด้วยว่าถ้าเกิดมันจะมีพี่ๆน้องๆที่เขาแบบอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ขับรถไกลเขาเดือดร้อนเรื่องการชาร์จ70มีรถคนรับเรื่องก็แบบเดี๋ยวก็ต้องรอทางผู้บริหารรอทางมึง
1: รถคุณซื้อตั้งแต่เมื่อไหร
3: ่ของผมนี่เพิ่งซื้อเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้วครับ
1: กรกฎาคมปีที่แล้วนะ
3: คิดดูครับพอซื้อไปไม่แค่4เดือน5เดือนก็เจอข่าวที่บราซิลละ
1: โอเคของคุณซื้อเดือนไหน
2: มิถุนายน2024ค
1: ่
2: ะ
1: อะไรนะ
2: มิถุนายน2024ค่ะ
1: ปี2024น
2: ะ
1: มียอโอเคของคุณนะฮะ
4: ตุลาค่ะ
3: อันนี้เร็ว
4: ปีที่ผ่านมาแล้วก็อีกเดือนหนึ่งเจอเคสที่บราซิลเลย
1: เซ็นมาตลอดเลยไม่เคยเกินนั้นเลย
3: ก็หลังจากที่เขาแจ้งก็ชาร์จ70ตลอด
1: แล้วพอคุณบอกขอเปลี่ยนรถเลยได้ไหมคือแบบไปซื้อรุ่นอื่นก็ได้หรืออะไรหรือเอาเงินคืนเขาว่าไง
3: ยังไม่มีนโยบาย
4: ไม่มีอะไรตอบกลับมา
1: ไม่มีนโยบาย
3: ยังไม่มีนโยบายตอนนี้รอทางผู้บริหารครับ
1: คืออ
3: ันนี้ที่ไปคุยนะครับยังไม่มีนโยบาย
1: ของคุณฮะของคุณยังไง
4: ก็จริงๆแล้วหนูก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนตุลา25ค่ะจริงๆเพิ่งซื้อถ้าในล็อตที่มาวันนี้หนูจะน่าจะซื้อหลังสุดซึ่งตอนที่ซื้อเนี่ยยังไม่มีเคสเนาะมารู้เคสที่ต่างประเทศคือช่วงปลายปีตลอดเวลาที่เรารู้เคสแล้วก็แชร์กันในกลุ่มเราจะมีกลุ่ม X30 กันอยู่แล้วเป็นคอมมูประมาณนี้ใช่แล้วเขาก็พูดถึงว่าเอ้ยไม่มีเคสนะแล้ววอลโว่ที่ไทยจะแอคชั่นยังไงเราก็รอมาน่าจะเข้ากรกุมภาเนี่ยซึ่งมันเลยจากที่เกิดเคสบราซิลมาสักพักแล้วเราไม่รู้เลยว่าอ้าวเราที่เมืองไทยเรามีเคสด้วยไหมรถเราอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาหรือเปล่าไม่มีใครตอบเรื่องนี้เลยจนกระทั่งมีจดหมายมาว่าให้คุณชาร์จแค่70เราก็เลยเริ่มรวบรวมตัวกันเป็นกลุ่มแบบ Open Chat อะค่ะแล้วก็ไปยื่นสคบซึ่งนั้นก็มีตัวแทนนะคะ

0: าไปยื่นสคบให้แต่ทุกคนเนี่ยยื่นรายบุคคลด้วยก็คือการยื่นรายบุคคลเนี่ยก็คือยื่นออนไลน์เข้าไปประมาณ229คนตอนนั้นณวัน
1: 229คนนะ
2: ยื่นรวมไป
0: ที่ยื่นแบบต่างคนต่างยื่นนะคะแล้วก็ทางมีพี่คนนึงเขาก็ทำรวบรวมเอกสารให้เป็นยื่นแบบกลุ่มเขาก็ไปที่สคบแล้วตอนที่เขาไปเนี่ยทางสคบเหมือนแจ้งว่าจริงๆเขาไม่สามารถที่จะรับเคสเป็นกลุ่มแบบไหนทุกคนก็คือมีเลขที่แบบแจ้งส่วนตัวอยู่ละก็เลยขอยื่นเขาก็รับเรื่องให้ก็คือรับเรื่องไปแต่ถามว่ามีแอคชั่นอะไรกลับมาไหมก็มีบางคนละกันที่ได้จดหมายตอบกลับแต่ว่าเป็นน่าจะมาจากการยื่นรายบุคคลเขาก็เลยได้ตอบกลับไปซึ่งหนูคาดการว่าที่ข่าวออกมาว่า45คนนะคะน่าจะมาจากคนที่ได้เอกสารตอบกลับ
1: โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเพราะเรื่องนี้มันยังไม่ได้จบนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยวอลโวเนี่ยเขาก็มีหนังสือที่แจ้งกลับมาถูกไหมเขาแจ้งกลับมาเขาออกแถลงการเลยนะครับต้องบอกนี้นะฮะทางวอลโว่ประเทศไทยถ้าดูรายการอยู่ผมอยากให้คุณเองหาตัวแทนสักหนึ่งคนน่ะลองคุยกันในรายการด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าไม่งั้นออกไปแบบนี้ฟังอ่ะอาจจะมีการไปคุยกันแล้วแต่ว่าบางคนเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจไอ้นโยบายที่เขารู้สึกว่าเขาอยากคืนรถหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเอาไปรุ่นอื่นก็ได้คุณยินดีไหมเอารุ่นอื่นได้ไหม
2: ก็ตอนนี้มันหมดความเชื่อมั่นในแบรนด์เพราะว่าเราซื้อวอลโว่เพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเราเลือกผมไปเทสรถหลายยี่ห้อเลยสุดท้ายตัดทิ้งเอาวอลโว่เพราะเรื่องความปลอดภัย
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมจะถามอาจารย์ด้วยนะก็มันมีนโยบายบอกให้เรียกรถคืนใช่ไหมใช่ป่ะ
0: ในต่างประเทศเป็น
1: ในต่างประเทศบอกว่าให้เรียกรถคืนรุ่นเนี้ยรุ่น EX 30เนี่ยบอกให้เรียกรถคืน
3: เรียกตรวจสอบนะครับ
1: เรียกตรวจสอบ
3: เขาไม่ได้
2: ไม่มีคืน
1: ไม่ได้รถคืนไม่ได้ไม่ได
3: ้รีคอลนี่เป็นปกติ
1: เขาเรีย
3: กกลับมา
4: เข้ามาแก้ไข
3: เข้ามาแก้ไขครับ
1: แล้วของเรามี
0: เรื่องว่าเขาจะให้เราอ่ะเอารถเข้าไปรีคอลไปอะไรพวกนี้ใช่ซึ่งในสารเนี่ยมันทิ้งห่างจากอันเนี้ยหลายเดือนอยู่นะคะก่อนหน้านี้เรามีจดหมายแค่บอกว่า 70% 70% แต่ว่าไม่มีการบอกว่าที่ไทยจะรีคอลด้วยเหมือนกันซึ่งมีจดหมายใช่ไม่แจ้งทำลายอะไรเลย
2: ใช่ครับใช่
4: ทำลายสองทำลายสามทำอะไร
1: ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือถ้าเหมือนมีเจ้าที่วอลโว่ติดต่อกลับมาได้ก็ดีเดี๋ยวทีมงานเราพยายามประสานไปหน่อยจะได้ให้เขาชี้แจงในมุมเขาเพื่อความเป็นธรรมของเขาด้วยนะครับแต่อันนึงผมก็อยากจะถามทางวอลโว่ด้วยเหมือนกันว่าในเวลามีการโฆษณาในการขายเนี่ยคุณบอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้วิ่ง400กิโลหลังจากชาร์จหนึ่งครั้งแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ถึงถูกไหม
2: ก็ใช้ได้แค่ 70% เนี่ย
1: มันเพราะมันชาร์จได้แค่ 70% เพราะฉะนั้นไอ้เวลาที่ขายแล้วมีการโปรโมทออกมาเนี่ยว่าวิ่งได้400กิโลเนี่ยมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าอันนี้ผมเลยต้องถามทางฝั่งของท่านด้วยนะฮะอันนี้ความเป็นธรรมบนรถติดต่อเข้ามาหน่อยหรือผมติดต่อไปก็ลองหาใครมาเป็นตัวแทนหน่อยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Towerเม็ดอมผสมสมุนไพรไอเฮิร์บสูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาว
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมา
7: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
8: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
9: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดล็อกพลังหนุกให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นPulsar
10: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
11: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
12: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
4: ชีวิต
13: มันตรวจ DNA ออกมาแล้ว
14: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปิตกาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
15: เป็นไปได้ครับ
16: ประยุกต์ไปทำอะไรทำไมพี่ต้องทำลายเขาด้วย
17: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
16: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
18: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
21: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
22: เป็นไรป่ะครับ
20: คุณมีรถไหม
22: ฮะคุณ
18: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
24: พี่ได้ใส่ป่ะชุดนี้เนี่ยนะ
25: โป๊แน
26: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
27: หิวเวอร์
28: ต้องเจอนี่
29: เจ้าสัวเข้าตังหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
30: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอราไมด์และเดนอกซิดิล
31: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
32: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
31: สสว.ปลดล็อก SME
1: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12 กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับยังคงพูดคุยถึงเราของรถ Volvo รุ่นที่ชื่อว่า EX30 หรือ EX30 เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมครับก็มีคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ย 1,600 คัน
0: นะ
1: ตามที่ทางฝั่งผู้เสียหายก็บอกมานะครับแล้วก็ในกลุ่มของผู้เสียหายตอนนี้มีอยู่600คน
0: นะ
1: ครับความเดือดร้อนมันเดือดร้อนอะไรบ้างคุณทามของตัวคุณเองนะ
0: คือจากปกติที่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จได้ประมาณ 90-100% นะคะเราจะใช้รถคันนี้ไปต่างจังหวัดใกล้ๆได้นะคะหรือว่าใช้ไปสัก3วันแล้วค่อยชาร์จ1ทีแต่ตอนนี้ชาร์จเป็นแบตมือถือเลยค่ะคือต้องชาร์จทุกวันแล้วก็อุ๊ยเจอแท่นชาร์จรีบชาร์จก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปรถติดแล้วมันจะแบบเหลือน้อยกว่า 20% ตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของระยะทางที่จริงๆเราคำนวณไว้แล้วว่าแต่ละวันในการเดินทางของเราในการทำงานของเราเนี่ยเราต้องไปตรงไหนยังไงแต่พอมันน้อยลงอะค่ะแล้วก็รถติดด้วยฝนตกด้วยช่วงนี้มันก็ยิ่งทำให้แบบการที่เราคำนวณว่าเราต้องใช้รถวันนี้ระยะทางเท่านี้แบตเท่านี้เนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปนะคะรวมไปถึงอันนี้ที่หนูสะเทือนใจมากแล้วก็จริงๆก็หนูก็มีการแบบลงโซเชียลไปก็คือรถน่ะมันชาร์จเสร็จแล้วอะ2คันที่ผ่านมาคือชาร์จเสร็จแล้วเราจอดแล้วก็เกิดความร้อนสะสมแล้วก็เกิดเพลิงใช่ไหมคะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาอย่างที่หนูได้คุยกับพี่หนุ่มไปตั้งแต่ต้นรายการว่าหนูก็นอนไม่หลับแล้วต้องชาร์จเสร็จแล้วก็คือชาร์จในขณะที่เรายังไม่หลับอะตอนกลางคืนที่เราไม่หลับ2ชั่วโมงก็ได้3ชั่วโมงก็ได้มันคือความเครียดมันคือความกังวลที่เรากับครอบครัวในครอบครัวเราทุกคนที่ต้องกังวลว่าดูรถซีรถมันโอเคไหมคือตอนนี้มันเหมือนมีวัตถุอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านแล้วเรากังวลหนูไม่สามารถจอดรถในโรงรถที่มันมีไอ้วอลชาร์จเนี่ยค้างไว้ได้หนูเอามาจอดลานหน้าบ้านที่มันไม่ติดกับอะไรเลยมันไม่ติดกับกรงแมวกรงสุนัขหรือไม่ติดกับฝาบ้านหรือแบบรั้วบ้านที่มันติดกับคนอื่นคือเรามีความกังวลแล้วกลางคืนเราตื่นขึ้นมาเราก็จะดูแบบอ๋อยังอยู่ดีนะพี่คือนอกจากว่าเราใช้รถได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วอะเรามีความเครียดสะสมเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนนะคะที่อยู่คอนโดอะเริ่มมีนิติบุคคลค่ะ

0: จดหมายมาแล้วว่าขอให้รถรุ่นเนี้ยไม่จอดในคอนโด
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แล้วเขาจะไปจอดที่ไหนอะพี
1: ่ยากเลยเพราะเอาคือแต่เขาเข้าใจเขานะ
0: ใช่
1: เข้าใจนะคือ

0: เอาต่างๆบนใบหน้าเยอะมากแต่เมื่อทุกคนได้เจอแป้งแบรนด์เดอร์เอผลลัพธ์เขาชัดมากถ้าทาตบๆกดๆนิดนึงแป้ง1ตลับใช้ได้ยาวๆประมาณ 3-4 เดือนเพราะว่า1ตลับน้ำหนักมากถึง18กรัมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่หลายขั้นตอนถ้าทาตบๆเข้าไปแป๊บเดียวดูดีขึ้นมาเลยแล้วสำหรับวันนี้ผมให้พับสำรองเสริมเข้าไปให้อีก5ชิ้นนะแล้วครีมไข่มุกพัดเรตินอลที่ให้ไปในเซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวมากและใช้ง่ายจริงๆวิธีการใช้ง่ายมากนะครับสำหรับครีมไข่มุกพัดเรตินอลวิธีการคือนี่เลยวนๆแบบนี้นะครับวนๆแบบนี้นี่ก็จะได้ความเนียนมา1สเต็ปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มความเนียนและเน้นเรื่องการปกปิดเพิ่มเติมผมแนะนำให้ทาแป้งตามนะครับก็จะได้ความเนียนแบบดับเบิลเข้าไปแบบนี้นี่คือผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอเอ้นะครับและที่สำคัญวันนี้ยังได้เพิ่มไปกับสบู่เซรั่มตัวดังเน้นล้างทำความสะอาดผิวหน้าไปเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องสำอางที่อยู่บนใบหน้าของเราต้องการจะทำความสะอาดสบู่เซรั่มจัดไปนะครับให้ไปเลยทั้งหมด5ก้อนนะครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก5ใบและพาเลตแต่งหน้าที่ให้เพิ่มไปเป็นพาเลตแต่งหน้า14ช่องสีทาตาทาแก้มและทาปากครบเซตครบสูตรแล้วสีสวยๆทั้งนั้นนะครับโลออนให้ไปอีก2ขวด2กลิ่นนะครับกระเป๋าอีก1ใบและสร้อยคอสีทองสวยๆแบบนี้อีก1เส้น1เซตนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ27ชิ้นจ่ายในราคาสุดพิเศษเป็นแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีขอบคุณทุกรีวิวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการบอกต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราฉลองครบรอบ10ปีต่อเนื่องยาวนานที่แบรนด์เดอเอได้อยู่รับใช้อยู่ดูแลและอยู่เคียงข้างหน้าเคียงข้างใจเคียงข้างตัวเคียงข้างบ้านเคียงข้างคุณนะครับเน้นย้ำเลยว่าวันนี้จัดโปรโมชั่นคุ้มค่ามากๆฉลองครบ10ปีแบรนด์เดอเอนะครับจัดไปทั้งหมด27ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีได้อะไรไปบ้างแป้งแล้วไปทั้งหมด5ตลับพับสำรองให้ไปอีก5ครีมไข่มุกพัดเรตินอลสบู่เซรั่มให้ไปอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้าโลออนกระเป๋าและสร้อยคอสีทองสวยๆทั้งหมดราคาเต็ม 7,595 บาทวันนี้จ่ายในราคาสุดพิเศษเพียงแค่1,000 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสวยไวสวยด่วนสวยทันใจและสวยคุ้มค่าโปรฉลองครบ10ปีแบรนด์เดอเอสั่งได้เลยครับตอนนี้สายเข้าแน่นมากรีบโทรได้เลยนะครับโปรฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอรับไปเลยครับ27ชิ้นแป้งเดอเอโกเนเชอรัลมิราเคิล 2 way cake powder 5ตลับพับสำรองอีก5ชิ้นครีมไข่มุกพัดเรตินอล2ตลับสบู่เซรั่มอีก5ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก5ใบพาเลตแต่งหน้า14ช่องสีโลออน2ขวดกระเป๋าใส่เครื่องสำอางและสร้อยคอสีทองพร้อมจี้คละแบบคละลายไปให้ทั้งหมด27ชิ้นปกติราคา 7,595 บาทจ่ายเพียง 1,000 บาทเฉลี่ยชิ้นละ37บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางโทรเลยครับตอนนี้021613233ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Sin. สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับเรา2คนในรุ่นใหญ
1: ่ไวเซียน
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลายคนนั้นคงจะคุ้นเกี่ยวกับคำว่าไขมันพอกตับแล้วท่านเชื่อไหมบางทีเนี่ยคำว่าไขมันพอกตับมันอาจจะไปสู่การเป็นมะเร็งตับได้จริงหรือไม่วันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้คำตอบกับพวกเราครับจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คุณหมอไผ่นั่นเองสวัสดีครับหมอ
0: สวัสดีครับหมอ
2: สวัสดีครับ
1: อยู่กับเราอยู
0: ่ใช่ยังอยู่ไอ้โรคไขมันพอกตับเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรครับหมอ
2: ครับจริงๆเรามีคำหนึ่งครับ you are what you eat ครับเป็นโรคแห่งพฤติกรรมนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอะไรเข้าไปพฤติกรรม

0: เราเป็นเหมือนซีเดนทารี่คือเราไม่ค่อยออกกำลังกายอยู่นิ่งๆอันนี้แหละก็จะนำมาสู่โรคไขมันพอกตับได้ครับ
1: เท่ากับออกกำลัง
2: พี่มีแล้วด้วย
1: เอาจริงดิ
2: พี่มีหมอบอกว่าเริ่มมีไขมันพอกตับแล
1: ้
2: ว
1: แล้วนานยังฮะ
2: ก็สักพักนึงแล
1: ้
2: ว
1: เหรอฮะฉะนั้นพี่ตุ๊กก็ออกกำลังกาย
2: เวลาเอาต้าซาว
0: ใช่ครับ
2: หมอจะเห็น
1: แล้วมันจะหายไปได้ไหมครับ
0: หายไปได้ครับ
3: เ
0: หรอก็เป็นโรคของพฤติกรรมถ้าเกิดพฤติกรรมเราดีขึ้น
1: เปลี่ยนพฤติกรรม
0: ถูกต้องเลยครับ
2: ไขมันพอกตับนี่มันมีหลายหลายระยะไหมฮะหมอ
0: ครับคือจริงถ้าเกิดสมมติว่าคำทางการแพทย์จริงๆเขาเรียกว่าโรคตับข้างไขมันเพราะว่า
2: ข้างไขมัน
0: เพราะว่าตัวไขมันเนี่ยมันจะแทรกเข้าไปอยู่ในเซลล์ตับเลยครับไปแทรกอยู่ในไม่ใช่พอกเหมือนพอกเหมือนพอกกล้วยแข็งไม่ใช
2: ่แทรกเข้าไปเลย
0: แทรกเข้าไปในเซลล์ตับเลยคร
1: ับ แล้วคนเป็นมีอาการไหมครับ
0: คนเป็นในช่วงต้นจะไม่มีอาการแต่ว่าอาจจะมีอาการอื่นๆเช่นมีภาวะอ้วนลงพุงมีเขาเรียกว่าภาวะโรค
1: ของแมวแล้วเนี่ย
0: โรคของเมตาบอลิซึมต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้เป็นโรคร่วมของไขมันพอกตับได้ครับ
2: โรคอะไรนะ
0: NCD ครับ
1: แล้วคนที่ลงพุงทุกคนต้องเป็นไขมันพอกตับไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ครับ
1: เออส่วนใหญ่ด้วย
2: ส่วนใหญ
1: ่มีไหมครับแมว
2: เขาแมวเห็นแล้วเห็นแล้วไม่แต่อาจารย์ออกกำลังเยอะจะตาย
1: ครับแต่ต้องกินเยอะด้วยครับช่วงนี้ออกไปกินไป
2: รู้สึกว่ามันมีสาเหตุมาจากการกินหวาน
0: กินหวานด้วยครับกินหวานเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือกลุ่มที่เป็นน้ำตาลฟรุกโตสครับผมน้ำอัดลมหวานๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามักไม่รู้เนี่ยก็คือผลไม้หวานๆที่เราก
1: ิน
2: เลย
1: ตรงประเด็น
2: โอ้มากเพราะว่าชอบกินผลไม้หวานกินเยอะด้วย
1: ยังดีพี่ไม่กินไอ้พวกน้ำผลไม้ที่เป็น
2: ไม่กินพี่กินผลไม้เป็นลูกๆใช่ไ
0: หมครับ
2: ผลไม้เป็นลูกๆเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเหรอฮะหมอ
0: มีเลยครับที่หวานๆเยอะซึ่งน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเขาเรียกว่ามันมุ่งไปที่ตับเลยตับเราจะเอาน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันพอกตับได้เร็วมากคร
2: ับใช่แล้วหน้านี้จะกินทุเรียนยังไงล่ะเนี่ย
1: ทุเรียนเกลียดไหมครับ
0: กินจริงๆกินได้แต่ต้องกินน้อยหน่อยครับ
2: น้อยยังไงหมอกินทีเป็นลูก
1: กินคำเดียวคำเดียว
2: ไม่ได้
0: ปกติเราต้องนับเป็น
2: ดีกว่าน
0: ับเป็นภูครับ
1: เป็นภูกี่ภูกินกี่ภู
2: กินเป็นลูก
1: คือเป็นลูกลูกกินหลาย
2: ไ
1: รภูเนี่ย
2: ไม่ใช่ไม่เคยกินภูเดียวไม่เคยกินทุเรียนภูเดียว
0: ต้องลดนิดนึงครับ
2: ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
1: ต้องลดต้องลดผลไม้หวานๆมี
2: ผลไม้เหรอชานมไข่มุกก็ไม่กินน้ำอัดลมก็ไม่ค่อยกินแต่แล้วพี่เนี่ยจะติดผลไม้หวาน
0: ครับผม
2: ของหวานทั้งหลายก็ไม่ได้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือพฤติกรรมการกิน
0: ถูกต้อง
1: แล้วออกกำลังกายช่วยไหมครับ
0: ออกกำลังกายช่วยเลยครับ
1: กินไปออกไป
0: ถ้าเกิดกินถ้าเรากินเยอะอยากกินจริงๆเราก็ต้องไปออกกำลังกายมากขึ้นเขาเรียกว่าต้องใช้ให้มากกว่าเอาเข้าไปครับ
1: แคลอรี่เดฟิซิตเนาะ
0: ใช่เลยครับ
1: เหลือให้น้อยที่สุด
0: ออกกำลังกายบางคนบอกโอ้ไปเดินอะไรนะเดินทำความสะอาดบ้านอย่างเดียวอย่างเง
2: ี้
0: ยอันนี้อาจจะน้อยไป
2: ต้องเดินเยอะๆต้องเดินด้วยเดินเร็วด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: แนะนำต้องเหนื่อยนิดนึง
2: กายให้เหนื่อยให้หัวใจเต้นเร็ว
1: ทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทด้วย
0: ใช่เลยครับใช่เลยครับ
1: ก็จะช่วยได
2: ้แล้วจริงมั้ยคะที่เขาบอกว่าเวลามีไขมันพอกตับเยอะๆแล้วเนี่ยหรือว่านานๆแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได
0: ้ถูกต้องเลยครับปกติถ้าเกิดไขมันพอกตับตอนแรกมันจะพอกอยู่เฉยๆพอพอกเนี่ยหรือว่าคลั่งตับเนี่ยพอสักพักนึงไขมันแน่นกับเซลล์ตับพอยิ่งเบียดกันมากมันเกิดการอักเสบนานๆเรื้อรังกลายเป็นผังผืดเหมือนเป็นสกาอยู่ในตับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่ตับแข็ง
2: ออกยากแล้ว
0: ใช่ครับยิ่งยากพอตับแข็งปุ๊บก็จะนำไปสู่มะเร็งตับได้แต่ไขมันพอกตับจริงๆเรามีการบายพาสบางอย่างคือพอกเฉยๆอักเสบหน่อยข้ามไปเป็นมะเร็งตับก็มีเหมือนกันครับผม
1: ทีนี้ถ้าสมมติเราเป็นไขมันพอกตับอยู่แล้วเนี่ย
0: ต้องบอกก่อนเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราจะต้องลดน้ำหนักโดยวิธีการใดก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดทำได้ด้วยตัวเองดีที่สุดยาการผ่าตัดพวกนี้เนี่ยอาจจะทำได้แต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็ทำควบคู่กับการคุมอาหารกำลังกายปรับพฤติกรรมเสมอครับ
2: พี่ไม่ค่อยได้ยินนะผ่าตัดตับไม่ค่อยได้ยิน
0: ไม่ใช่มันไม่ใช่การผ่าตัดตับครับแต่เป็นการผ่าตัดบางอย่างเพื่อลดน้ำหนักเขาเรียกว่าเป็นผ่าตัดกระเพาะ
1: ลดกระเพาะลง
2: ลดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนัก
0: ลดน้ำหนัก
2: แล้วจะไปช่วยตับ
0: แล้วจะไปช่วยไขมันพอกตับ
2: ไขม
0: ัน
2: พอกตับ
1: ฉะนั้นก็ไปลดน้ำหนัก
2: ลดน้ำหนักเลยไม่ต้องเก็บตัวผ่าตัด
1: ไหมหมอ
0: ถูกต้องถ้าเราทำเองได้ดีที่สุ
1: ดเลย
0: คร
1: ับใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
2: กินคีโตดีไหมหม
0: อตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าถามว่าอาหารแบบไหนจะดีตอนนี้มีคำแนะนำคือเป็นอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
2: เช่นคืออ
0: าหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นชาวที่เขาอยู่ในทะเลกินกัน
2: กิน
0: ปลาทะเลอะไรเงี้ยครับผักก็เน้นผักเยอะ
2: ว่าตอนนี้พี่พยายามลดน้ำหนักเหมือนกันใช่ไหม

0: พี่ทานแซลมอนกับแซลมอนเอาไปจี่กับกระทะนะคะแล้วก็กับผักดิบเนี่ย
1: ดี
0: เป็นไงคะทานนานๆได้ไหมคะ
1: ทานนานๆได้ครับปลาทะเลดีจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่สามารถหาแซลมอนได้ปลาทะเลในประเทศไทย
2: แ
1: ล้
2: ว
1: ก
2: ็มี
1: ครับผมจริงๆปลาทะเลในไทยเราก็มีเยอะแยะ
0: ปลาอะไรก็ได้นะ
1: ใช่ปลาทูอย่างเงี้ยก็ได
2: ้เลยปลาทะเล
0: ทูก็หากินได้ง่ายเลยแล้วก็ราคาก็ถูกแซลมอนแพงใช่แต่ว่าพี่เผอิญเป็นคนขี้เหม็นคาวก็จะแบบว่าอะไรที่กินได้ก็จะกินอย่างนั้นไป okay. อะไรอย่างเงี้ย
2: IF ช่วยได้ไหมหมอ
1: IF ช่วยได้ครับในแง่ของการลดน้ำหนักครับผม
0: ตายหรอก
1: ครับอาจจะมีแบบ16ชั่วโมง20ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: 86อะไรอย่างเงี้ย86
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มีโรคร่วมเยอะๆหรือว่าวัยเยอะขึ้นมานิดนึงอาจจะ
0: บางทีต้องกินยา
2: ต้องไปสาม
1: ใช่ครับ
0: นี่อาการของอาการเริ่มต้นของคนเป็นตับอักเสบหรือไม่ใช่ตับอักเสบ
2: ไ
0: ขมันพอกตับนี่อาการมันบ่งบอกยังไงไหมคะ
1: ตั้งต้นอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าคนอาจจะไปเจอจากการเช็คอัพแล้วก็มีค่าเอนไซม์ตับเนี่ยผิดปกติอันนี้เนี่ยก็คนก็จะเริ่มมาตรวจแล้วว่าเอนไซม์
0: ถ้าเอนไซม์ตับนี่ดูจากอะไรฮะไอ้ SGPT SGOT ป่ะ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: แล้วถ้าค่าอันนั้นยังปกติอยู่แต่ว่าอัลตราซาวด์แล้วมีไขมันพอกตับนี
1: ่พอกอยู่ในตับเราเนี่ยเกิน 30% ซึ่งเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์จริงๆแล้วเกิน 5% เราก็เรียกว่ามีไขมันพอกตับ
2: อยู่เท่าไหร
0: ่พี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าหมอบอกมีแล้วแต่ว่าค่า SGOT กับ SGPT ยังโอเคอยู
1: ่ก็แปลว่าพอกเฉยๆยังไม่อักเสบครับผม
2: ทีนี้คุณหมอครับเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักมันมีผลกับไขมันพอกตับคนผอมสามารถเป็นไขมันพอกตับได้ไหม
1: คนผอมเป็นได้ครับเพราะว่าบางคนผอมจริงน้ำหนักไม่เยอะจริงหรือว่าเขาเรียกว่าดัชนีมวลกายไม่เยอะจริงๆแต่ว่าบางคนเขาเรียกว่าเป็นอ้วนลงพุงก็คืออ้วนลงพุงเนี่ยมีเลขตับนะครับ
2: มี
1: เล
2: ขตับ
0: มีพุง
2: มีพุงด้วย
1: ใช่ครับผู้ชายเนี่ย90เซนผู้หญิง80
0: ใช
1: ่ไหมคะใช่ครับรอบเอวลองวัดกับของตัวเองได้ครับ
2: โอ้ผมโชคดีอ่ะ
0: ดิฉันเกิน4เซน
2: เอ้ยของผมแค่184ไม่ถึง
0: จริงเหรอไม่ถึ
2: ง
0: 90เกิน
2: 184
0: บ้าเกินไปตั้งเยอะ
2: เขาไม่ให้เกิน90ไง
0: ผมบ้า180เอ้ยเป็นไปไม่ได้เอวเล็กกว่าพี่
2: ได้ไงเดี๋ยวก่อนไม่เกิน90ใช่ไหม
1: หมายถึงว่าถ้าเกิน90เนี่ยมีความเสี่ยงเรียกว่า
2: เคยตอนน้ำหนักลงไปประมาณ72คือต่ำกว่านี้ประมาณ10กิโลอ่ะผมใส่กางเกง31ได้อ่ะ
0: 31เท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะกี่เซนก็ไม่ร
1: ู้ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นนิ้วของผู้ชาย36ครับผู้หญิง32
0: ผู้หญิงพี่พอดี
2: ใส่ได้ก็ไม่มีพุง
0: มี
1: แต่ว่าอาจจะต้องวัดสูงขึ้นมานิดนึงอาจจะต้องวัดแถวๆสะดือนิดนึงนะครับไม่ใช่ตรงคอ
0: ตรงที่มันกว้างที่สุด
2: เ
0: ลย
2: ฮะ
0: อย่าไปเข้าข้างตัวเอง
2: ในผู้ชมกำลังวัดอยู่เลยที่บ้านเนี่ยนึกออกไหมอันนี้ต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะ
1: ดูตรงนี้ด้วยครับ
0: ก็ต้องระวังหน่อยไขมันเพราะแต่จริงๆเวลาที่ไปเช็คอัพเนี่ยนะคะควรจะตรวจด้วยให้หมอตรวจอัลตราซาวด์ดูว่าไขมันพอกตับหรือยังถ้าพอกตับแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของหวานน้ำตาลฟรุกโตสที่คุณหมอบอกก็ต้องเลี่ยง
2: คุมน้ำหนัก
0: ลดน้ำหนักด้วย
2: จะช่วยได้เยอะเลย
0: ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายได้พอรู้ว่าเป็นมะเร็งตับนับวันรอเลย
2: ทำไมฮะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับระยะครับถ้าเกิดสมมติว่าระยะต้นๆถ้าระยะต้นๆเนี่ยเราอาจจะรักษาได้คือระยะเนี่ยการแบ่งมันจะพูดยากนิดนึงแต่ว่าให้รู้คอนเซปต์ว่าอาจจะมีต้นๆกลางๆแล้วก็ระยะที่เป็นเยอะแล้วครับถ้าระยะต้นๆอาจจะรักษาหายขาดได้แต่ต้องคัดกรองต่อเนื่องถ้าระยะท้ายๆอันนี้ก็อาจจะรักษาลำบากนิดนึง
2: ประคับประคองกันไป
1: ครับผม
2: ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณหมอไผ่มากๆนะคะ
2: ขอบคุณเลยครับได้ประโยชน์มากขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าคุณบุชจะพาเราไปชมซากุระในจุดที่สวยที่สุดสวยกว่าคราวที่แล้วอีกค่ะสักครู่หนึ่งค่ะนี่แหละที่เรียกว่ารุ่น
3: ใหญ่รุ่นใจไม่เสี่ยงจะไปไหนครับเนี่ย
4: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
3: นอน
5: ที่ผมทานเนี่ยเป็นไอศกรีม

ถือว่าเป็นจุดชมซากุระที่อลังการมากเลยครับภายในปราสาทนะครับก็จะมีจุดขายของขายขนมด้วยนะสายคาเฟอีนแบบผมนะครับก็ต้องจัดกาแฟ

สักหน่อยนะครับคู่กับโดนัททอดสักชิ้นสูตรนี้เป็นสูตรแป้งทอดแล้วก็โรยน้ำตาลมานิดเดียวนะครับผมไม่หวานเลยถือว่าชื่อ

ใจครับบ่ายบ่ายแบบนี้ถ้าแฟนๆคนดูมาเที่ยวเนี่ยก็สามารถซื้อของฝากจากที่นี่ได้เลยทุกคนหนีพายแอปเปิลอาโอโมริก็มีนะครับขนมจำพวกแป้งไดฟุกุโมจินะครับก็สามารถซื้อทานได้เลยครับมีรสชาติที่ทำมาเป็นกลิ่น

ซากุระด้วยนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นสตรอเบอรี่สิครับผมสตรอเบอรี่สดไดฟุกุด้านในเป็นไส้ถั่วแดงนะครับกับวิวซากุระสวยๆแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้วนะครับตอนนี้

ปราสาทฮิโรซากิแล้วนะครับด้านในก็สวยไม่แพ้กันเลยครับแอบกระซิบว่าด้านในมีค่าเข้า300 เยนนะครับก็ประมาณ60 บาทเองแต่

รูปกับซากุระด้านในถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับเพราะมีทั้งพันดอกสีขาวบานสะพรั่งแล้วก็มีแบบพันย้อยๆสีชมพูด้วยนะสวยแปลกตาไปอีก

ครับคุณผู้ชมถ้าใครจะมาเที่ยวซากุระปีหน้านะครับจดไว้เลยครับฮิโรซากิต้องมานะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีนะครับผม

0: สวยอ่ะ
1: ไปแต่ละที
0: ่ไปแต่ละที่นะสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นกินไอติมแอปเปิ้ลแล้วอยากกินมากเลย
1: นั่นใช่
0: ไปญี่ปุ่นต้องกินไอติมนะ
1: ทำไมฮะ
0: ไอติมที่ญี่ปุ่นอร่อย

0: ไอติมญี่ปุ่นเหรออ
1: ๋
0: อมีขายในประเทศไทยไหมครับ
1: ก็มีบางร้านเขาก็มีเป็นส่วนมากจะเป็นซอฟต์ครีมเป็นแบบไอติมเหลวๆอ่ะ
0: หวานไหมฮะ
1: ไม่หวานมากนะ อร่อย
0: โอเคครับ
1: ช่วงนี้นะคะจะเป็นคลิปจากทางบ้านนะคะ

0: เป็นไปกินไปเที่ยวไปทำบุญรอบกรุงเทพเลยเป็นที่ไหนบ้างไปชมกันค่ะ
1: ครับ
2: 1วันกับการพาคุณย่าเที่ยวรอบกรุงเทพจะไปไหนบ้างไปดูกัน
3: การเดินทางก็คือแก๊ปอย่างเดียวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าปูนขับรถไม่เป็นแล้วที่แรกศาลเจ้าพ่อเสือแถวเยาวราชของไหว้ต่างๆด้านหน้าก็จะมีขายนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีไกด์นำไหว้ให้เราด้วย

แล้วก็เผาส่งได้เลยค่ะแล้วภายในชุดไหว้ก็จะมีของมงคลให้เราพกติดตัวได้ด้วยก่อนกลับก็มาเสี่ยงเซียมซีกันสักหน่อยนะคะทุกคนเสี่ยงเซียมซีได้เลขแล้วเนี่ยอย่าลืมป่วยนะคะถ้าความหงายแสดงว่าได้ใบนั้นจริงๆเสร็จแล้วก็พาคุณย่านั่งรถชมวิวเมืองแล้วก็ไปกันต่อเลยได้เวลาแปลงร่างไปเป็นคุณหญิงคุณนายกันที่วัดอรุณค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณย่าอยากจะให้ปูนใ

ชุดไทยนะคะทุกคนปุนก็เลยบอกว่าถ้าย่าไม่ใส่ปุนก็ไม่ใส่ใส่สรุปใส่คู่ไปเลยค่ะใส่ออกมาแล้วสวยมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนนี่ไงย่าหลานเป็นไงล่ะรู้ยังสวยเหมือนใคร

0: วันที่ไปเที่ยวกันก็คือร้อนมากทุกคนแต่คุณย่าคือสู้เวอร์ถ่ายได้ทุกมุมเลย
1: อากาศร้อนมากมันอยู่ในเตาอบอ่ะแบบร้อนมากต้องแวะมาดื่มน้ำดูเหงื่อดิน
0: ี่ก็เป็นครั้ง

แกงญี่ปุ่นพาย่าเที่ยวรอบกรุงเทพนะคะทุกคนไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้นะรู้สึกว่าย่าแบบให้ความร่วมมือแล้วก็เอนจอยมากๆไปค่ะทุกคนหนีร้อนขึ้นรถแล้วก็ไปทานข้าวกันที่ร้านเดี๋ยวไข่กาลานี้อร่อยนะถึงเวลาสนุกแล้วสินั่นก็คือการช้อปปิ้งนั่นเองค่ะชอบคู่ไหนอะไรยังไง

0: ไงเนี่ยจัดเลยค่ะทุกคนไม่ต้องลังเล
1: มาทานมื้อเย็นกันที่ร้านหอสมุทรค่ะจะได้ชมวิววัดอรุณด้วย
0: สำหรับปูนเงินมีค่าแต่เวลาก็มีค่าไม่แพ้กันค่ะทุกคนอย่าลืมให้เวลากับคนที่เรารักกันเยอะๆนะคะ
2: น่ารักจังเลยพาคุณย่าเที่ยวทั้งวันเลยนะ
3: เน
2: ี่ยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์

0: ตบเลยนะ
1: โอ้โห
0: น่ารักมาก
1: กรุงเทพนี่มีที่เที่ยวหลายที่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนในคลิปต่อไปครับคุณยายอายุ94ปีครับจะไปวันเดย์ทริปครับที่จังหวัดอยุธยาไปที่ไหนกันบ้างเชิญชมครับ

0: ใหญ่ชัยมงคลแล้วเราก็ต้องเดินดูโบราณสถานที่อยู่ภายในวัด
1: แดดจะแรงไปหน่อยแต่ว่าคุณยายก็ชอบมาก
0: แล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะไปไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่อยู่อีกฝั่งด้วยนะ
1: แล้วคือมาวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วไม่มาวัดพระนางเชิญก็ไม่ได้แวะมาไหว้หลวงพ่อโตกันสักนิดครับ
0: จากที่ตาแตกกันมาร้อนๆแล้วก็มาแวะพักกันที่ร้านหม้อแกงแม่ยายครับ
1: ที่ร้านเขาตกแต่งด้วยน่ารักอบอุ่นอบอุ่นมาก
0: แล้วขนมของเขาก็เป็นขนมไทยมีให้เลือกหลากหลายอย่างมากเลย
1: คือเรียกได้ว่าครบครันเรื่องขนมไทยเลยครับ
0: จากที่แวะพักทานของหวานตากแอร์เย็นๆแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดหน้าพระเมรุครับ
1: แวะมากราบไหว้สักการะพระพุทธนิมิตที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ
0: แล้วก็ได้พาคุณยายถวายผ้าหลวงพ่อท่านนะครับ
1: เรียกได้ว่าทริปนี้อิ่มบุญกันสุดๆไปเลย
0: หลังจากที่ลุยกันมาทั้งวันแล้วก็มาแวะทานอาหารกันที่ร้านริมสวนครับ
1: ตอนนี้ยกให้ร้านนี้เป็นร้านโปรดร้านประจำของที่บ้านไปแล้วครับอ
0: าหารของเขาราคาไม่แพงครับทำมาได้รสชาติถึงมาก
1: เรียกได้ว่าอร่อยทุกเมนูไม่เกินจริงครับ
0: สำหรับทริปนี้คุณยายก็มีความสุขมากครับเรียกได้ว่าเที่ยววัดกันแบบจุกๆไปเลย
1: ใครที่อยากพาผู้สูงอายุมาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับบอกเลยว่าจังหวัดอยุธยา
0: ก็คือเหมาะสุดๆนั่งรถจากกรุงเทพมาไม่ไกลแถมสถานที่ท่องเที่ยวก็อยู่ติดๆกันด้วย
2: อยุธยาก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ท่องเที่ยวเยอะมาก
3: ใช่มีวัดเยอะแยะมากมายให้ไปเที่ยวให้ไปกราบไหว้กันอ
2: าหารการกินครบถ้วน
3: ใช่ถูกต้อง
2: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับเตรียมใจรับกับปัญหาต่างๆเอาไว้เตรียมกายรับกับโรคภัยนานาโรคร้ายไม่เคยบอกล่วงหน้าโรคภัยก็อาจมากระทันหันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวครับเตรียมกายเตรียมใจไว้
3: ใช่เตรียมกายเตรียมใจรักษาสุขภาพให้ดีๆจะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคร
2: ับครับผม
3: วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องแจ็คกี้ชาคลีนครับติดตามรับชมกันนะครับสำหรับข่าวสามสีวันนี้เราจะเต็มข่าวสารมาฝากกันทั้งในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงข่าวบันเทิงกันด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศค่ะพี่อามค่ะถ้าช่วงเมษายนที่ผ่านมาหลายคนก็จะแบบว่าร้อนมาก
1: ค่าไฟพุ่ง
0: ใช่จะหลายคนถามว่าร้อนแค่ไหนวันนี้นะคะเรามีคำตอบมาให้ค่ะไม่ร้อนเท่าไหร่แค่ติดท็อป3ของโลกเท่านั้นเองค่ะหน่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปนะคะหรือว่าโคป

0: กระบอกเสียงเกี่ยวกับเรื่องของ sexual harassment และจะศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดโดยจะขออยู่ข้างฝั่งคนที่โดนทำร้ายทุกคนก่อนจะขอบคุณทุกคนที่ช่วยเตือนสติให้เธอกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งครับ
1: ค่ะและเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทนายนิด้าก็ได้โพสต์ให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยระบุ ข้อความว่าการใช้อวัยวะเพศกระทำกับช่องปากเรียกว่าการกระทำชำเราไม่เรียกว่าการข่มขืนส่วนการกระทำชำเราจะมีการจะเป็นการข่มขืนหรือไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องความยินยอมอีกโสดหนึ่งโดยในคอมเมนต์ทนายนิด้านะคะก็ได้ยกข้อกฎหมายที่บอกถึงความหมายของการกระทำชำเราที่ระบุว่ากระทำชำเราหมายความว่ากระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นซึ่งก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณทนายนิด้าที่ให้ความรู้ในด้านของกฎหมายนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะหลายคนก็ตำหนิว่าช่วงเวลาและจังหวะในการโพสต์ประเด็นนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะอยากให้คำนึงถึงจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำด้วยอย่างที่พี่อาร์มบอกเลยว่าเราได้เรียนรู้จริงๆว่าการที่เราจะไปคอมเมนต์เนี่ยมันต้องคิดมากๆเลยเนาะว่าจะไปกระทบต่อจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์ในเชิงนี้หรือเปล่านะคะ
0: ช่วงนี้ถ้าส่วนตัวแล้วก็จะหลีกเลี่ยงเลยกับการที่จะไปคอมเมนต์ข่าวในลักษณะนี้นะเพราะว่าเราไม่มีทางมั่นใจได้เลยว่าบางคำพูดของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆน
1: ะ
0: แต่มันอาจจะไปกระทบจิตใจของใครอีกหลายๆคนก็ได้นะครับ
1: ใช่ละค่ะ
0: มากันที่ข่าวนี้ครับใครที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะครับเพราะว่ามีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับบอกประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเตรียมเฝ้าระวังกับน้ำล้นตลิ่งอันนี้จริงหรือเปล่าไปเช็คมาให้แล้วครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยระบุว่าข่าวที่แชร์กันในโซเชียลที่บอกว่าเตือนประชาชนริมน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนสะสมสรุปแล้วว่าเป็นข่าวปลอมนะครับโดยได้ระบุว่าปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคม2569มีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิลิตรซึ่งต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิลิตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ27ครับโดยหลายภูมิภาคเองยังมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกตินะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ49และภาคกลางครับต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ41และสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ54ของความจุอ่างซึ่งสามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับ 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นไม่ต้องวิตกกังวลไปนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยายังรับไหวอยู่นะครับยังไม่เอ่อล้นตลิ่งในเร็วๆนี้แน่นอนนะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆนะคะมาฝากเยาวชนกันด้วยค่ะสำหรับนะคะ Better Future Project ปี5ค่ะนี่เป็นโครงการที่เซ็นทรัลนะคะร่วมกับพันธมิตรจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่นะคะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ความยั่งยืนนะคะและได้มาคิดทดลองนะคะแล้วก็เปลี่ยนโลกด้วยและขับเคลื่อนเป้าหมายค่ะการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะสู่การลงมือทำจริงผ่านการประกวดไอเดียด้านความยั่งยืนและการเรียนรู้ Future Skill ค่ะผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะและการประกวดไอเดียที่ศูนย์การค้าเซ็นทร
0: ั
1: ลใน5ภูมิภาคทั่วประเทศค่ะโดยจะเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจนะคะทั้งระดับประถมมัธยมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวะมหาวิทยาลัยได้กลับมาประกวดไอเดียขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนโดยโครงการจะพาเยาวชนเรียนรู้ตั้งแต่ค้นหาอินไซต์การพัฒนาแล้วก็การร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือพาร์ทเนอร์ไปจนถึงการต่อยอดสู่ภาคธุรกิจเพื่อสร้าง impact ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสถาบันไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่เซ็นทรัลทุกสาขาเลยค่ะ
0: และช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมกันเต็มรูปแบบแล้วนะครับเราก็ได้เห็นหลายๆโรงเรียนนะครับมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับน้องๆเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กๆตัวเล็กๆนะครับพาไปที่จังหวัดมหาสารคามดูข่าวนี้กันครับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่น้องๆ นักเรียนชั้นประถมวัยหรือชั้นอนุบาลหลายคนก็เพิ่งจะได้มาโรงเรียนเป็นครั้งแรกนะครับบางส่วนก็ต้องขึ้นรถรับส่งนักเรียนมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียนครับซึ่งทางโรงเรียนก็มีมาตรการด้านความปลอดภัยให้ความรู้กับเด็กนักเรียนหากว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับให้เด็กๆได้

0: รู้จักวิธีเอาตัวรอดหากติดอยู่ในรถนะครับอย่างวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลกิติยาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับคุณครูก็ได้ให้ความรู้เด็กๆในเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดหากต้องตกอยู่ในสถานการณ์คับขันนะครับติดอยู่ในรถตู้โดยมี3ขั้นตอนหลักๆนะครับก็คือให้บีบแตรเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากภายนอกกดปุ่มฉุกเฉินหรือปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงเพื่อส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินและปลดล็อกประตูรถหรือว่ากดกระจกรถลงนะครับเพื่อให้สามารถออกจากรถได้อย่างปลอดภัยซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเรียนรู้และทำตามได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะนี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับเพราะว่านอกจากการเอาตัวรอดบนรถแล้วทางโรงเรียนยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขันอื่นๆอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการใช้พื้นที่การจราจรอย่างปลอดภัยรวมถึงการสอนให้เด็กๆนั้นได้รู้จักสัญลักษณ์จราจรต่างๆเบื้องต้นด้วยนะครับโรงเรียนไหนอยากเอาไปทำตามก็ดีนะ
1: ดีเลยค่ะ
0: เป็นเรื่องราวดีๆให้น้องๆได้รู้จักวิธีการในการเอาตัวรอดกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะส่วนข่าวนี้นะคะใครที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้านแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาจังเลยแก้ไขยังไงก็ไม่หายแต่จะยกเลิกใช้ก็ไม่ได้
0: กลัวนะเดี๋ยวโดนปรับ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีสัญญา1ปี2ปีนะอุ๊ยแต่ละยกเลิกไม่ได้แต่รอบนี้ค่ะกสทช.เขาฝากมาย้ำนะคะบอกว่าสามารถแจ้งยกเลิกบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับด้วยค่ะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่ทราบนะคะเพราะกลัวว่าการจะยกเลิกสัญญาบริการอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนครบกำหนดเนี่ยจะเสียค่าปรับซึ่งประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคมพ.ศ.2549ข้อ32ระบุชัดเจนเลยว่าผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสัญญาได้ทุกเมื่อเพียงแค่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย5วันและชำระค่าบริการตามวันที่ใช้งานจริงให้ครบถ้วนดังนั้นนะคะเงื่อนไขที่ระบุต้องใช้ให้ครบ1ปี2ปีเนี่ยไม่ฉะนั้นจะโดนค่าปรับก็ถือว่าไม่สอดคล้องกับการประกาศของกสทช.และผู้ที่ให้บริการก็ไม่สามารถนำมาใช้บังคับเรียกเก็บเงินจากผู้บริโภคได้กสทช.บอกว่าใครยกเลิกแล้วแบบว่าถูกเก็บเงินหรือว่าส่งบินมา อย่าเพิ่งรีบจ่ายนะคะให้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วก็ติดต่อแจ้งไปที่กสทช.ได้เลยโดยสามารถโทรไปได้ที่1200กด1หรือว่าร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็โทรไปที่150 02ได้ทันทีเช่นกันครับ
0: ช่วงหน้าข่าวบันเทิงนะครับกลับมาติดตามความหวานของณเดชน์ยาย่ากันล่าสุดนี้บินลัดฟ้าไปเตรียมงานแต่งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็มีภาพน่ารักน่ารักนะครับแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองร่วมงานวันชาติที่นั่นด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: ก้าวที่ไม่ทิ้งใครให้ธุรกิจไปต่อสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ต่อปีวงเงินสูงสุด100ล้านบาทให้บสย.ค้ำได้เชื่อมต่อคู่ค้าภาครัฐและธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถึง31มีนาคม2570 60ปีกรุงไทยถูกก้าวเพื่อล้านอนาคต
4: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่ง
5: สองหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
6: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
7: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอ
8: เมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดีน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: คำแนะนำจากกรมอนามัย
10: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
11: เด็กบีบนิดเดียวได้
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
13: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
14: และแปรงวันละ2ครั้ง
15: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
16: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
17: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
17: ภูเขาไฟลาวา
18: Formos Omega Smart Super Go
19: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
11: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
12: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ

0: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
1: Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
2: กินแบบไหนดีนะ
3: กาแฟดำ
2: ลาเต
3: ้ม็อกค่ะ
2: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
3: หอมใช่
2: ชอบแบบไหนก็โดน
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
5: ฉันพร้อม
4: S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2 สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์

0: Protect IC Cool Mil X The Next Peak ช่วงที่2ของข่าว3สีมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับพาไปดูความหวานความน่ารักนะครับของคู่รักณเดชน์ยาย่าหลังจากที่เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีอีสานกันไปเรียบร้อยแล้วน
1: ะครับ
0: ล่าสุดทั้งคู่บินลัดฟ้าไปเตรียมงานแต่งที่นอร์เวย์แล้วครับแฟนๆรอคอยวันนี้มานานมากจริงๆนะครับสำหรับงานแต่งงานของณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่หลังจากทั้งคู่จูงมือกันเข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยอีสานอย่างอบอุ่นแล้วก็เรียบง่ายไปแล้วสวยงามมาก
1: จอย
0: นะ
1: จอย
0: ม่วนมากแล้วคือชุดสวยอลังการมากจริงๆณเดชน์นั่นเองนะครับล่าสุดทั้งคู่พร้อมแล้วครับสำหรับงานต่อไปนั่นก็คืองานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศนอร์เวย
1: ์
0: บ้านเกิดของฝ่ายหญิงน้องยาย่านะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้บินลัดฟ้าล่วงหน้าไปเตรียมความพร้อมก่อนวันงานแล้วพร้อมเผยความน่ารักออกมาให้ได้รับชมกันด้วยนะครับเพราะว่าก่อนจะถึงวันสำคัญของทั้งสองคนก็ได้ร่วมกันสร้างโมเมนต์สุดประทับใจในวันชาตินอร์เวย์เมื่อไม่นานที่ผ่านมานะครับร่วมกับครอบครัวของยาย่าด้วยเรียกว่าเป็นภาพครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะฮะนี่ขนาดไม่ใช่ชุดแต่งงานเป็นชุดแบบพื้นเมืองพื้นถิ่นธรรมดายังดูแบบสวยหล่ออลังการขนาดนี้เตรียมรับชมก็ได้เลยสำหรับชุดแต่งงานในแบบนอร์เวย์
1: จะเป็นยังไงอ่ะ
0: จะฟูฟ่องแล้วก็หมุนๆนะ
1: ไม่เคยเห็นเลยแล้วถ้าเป็นณเดชน์ยาย่าใส่อ
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: อุ๊ยตายละ
0: พี่เริ่มแยกไม่ออกแล้วอันไหนภาพละครเพราะก็
1: ใช่คือภาพงานแต่งเขาอ่ะสามารถเอาเพลงละครเราไปใส่ได้เลยแล้วก็นึกออกว่า
0: เหมือนละครอ่ะ
1: เหมือนละคร
0: นะด้วยมากๆจริงๆครับกับณเดชน์ยาย่าเดี๋ยวรอดูนะครับภาพหวานๆจากนอร์เวย์ครับ
1: พูดถึงงานแต่งงานนะคะมาพูดถึงอีกคู่หนึ่งดีกว่าที่แฟนๆก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือไออุ่นและพาฝันค่ะจากซีรีส์ฟูลฟิลรักเติมเต็มหรือว่าอุ้มแบมนั่นเองนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของคู่ที่ผ่านการแต่งงานออกมาแล้วได้ดีมากๆแล้วก็ล่าสุดทำนิวไฮในเรื่องของเรตติ้งอีกแล้วค่ะทำเอาแฟนซีรีส์วาวุ่นกันไม่น้อยเลยนะคะสำหรับซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มโดยเฉพาะใน EP ที่4ที่เพิ่งออกอากาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อพาฝันหรือว่าแบมสรารีเนี่ยได้ออกปากว่าอยากมีลูกทำเอาไออุ่นหรืออุ้มอิสยาถึงกับช็อกตั้งรับแทบไม่ทันเลยค่ะแถมยังต้องเจอกับคู่ปรับอย่างกริชหรือว่าคุณอมคณินเพื่อนวัยเด็กของพาฝันที่ดูเหมือนความรู้สึกที่มีให้พาฝันเนี่ยจะไม่ใช่แค่เพื่อนงานนี้นะคะแฟนๆตักจับตารอดูความสัมพันธ์พร้อมส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่แบบสุดๆบางคนอินหนักมากถึงขั้นหัวร้อนพร้อมออกโรงปกป้องอ้อนของอุ้มแบมเนี่ยก็ยิ่งทวีคูณความฟินให้แฟนๆใจละลายทั่วหน้าไม่แปลกค่ะที่เรตติ้งจะพุ่งสุดๆนะคะเรตติ้งรวมอยู่ที่ 1.78 เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนติดตามความสัมพันธ์ของคู่นี้ต่อด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคู่ของไออุ่นกับพาฝันจะสะดุดหรือไม่เอาใจช่วยไปพร้อมๆกันกับซีรีส์ Fulfill รักเต็มๆทุกวันศุกร์เวลา 2:00 ก็มีซับไตเติลภาษาอังกฤษให้ด้วย
0: ซับไตเติล
1: ซับไตเติลใช่
0: สำหรับต่างชาติ
1: สำหรับต่างชาติค่ะดูให้ทั่วโลกเลยค่ะ
0: เข้าใจกันนะครับเพราะโหตอนนี้แฟนๆอินเตอร์นั้นเยอะมากๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะและที่สำคัญคือสิ่งหนึ่งที่คนชมซีรีส์แซฟฟิกบ้านเราเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องนี้ Fulfill รักเติมเต็มคือการเอาประเด็นที่มันเกิดขึ้นจริงกับ LGBTQ+ ไปใส่ในเรื่องคือโอเคได้แต่งงานแล้วมันข้ามมาอีกขั้นนึงแล้วแต่ว่าเรื่องของการอยากมีลูกมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆคู่เหมือนกันแล้วเขาทำยังไงหาทางออกร่วมกันยังไงซีรีส์เรื่องนี้ก็มีความแบบแนะแนวทางเอาไว้ด้วยนะฮะดังนั้นติดตามกันได้นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พูดถึงเรื่องซีรีส์ไปแล้วมาดูละครกันบ้างดีกว่านะครับนี่เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับกับพยัคฆ์ร้ายซ่อนหลายครับคืนนี้พยัคฆ์ร้ายซ่อนลายจะออกอากาศเป็นตอนที่3แล้วนะครับเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับเมื่อไทกะหรือว่าไอซ์พานุวัฒน์นะครับได้รู้เรื่องราวในอดีตที่ครอบครัวเนี่ยถูกฆ่าจากคณินเดี่ยวสุริยนต์นะครับทำให้พ่อของไทกะถูกสังเก็บจากไฟฟีนิกซ์แต่ว่าไทกะในวัยเด็กกลับรอดตายมาได้เพราะว่ามีคณินนั้นช่วยไว้แต่คดีฆาตกรรมโหดยกครัวในครั้งนี้กลับทำให้เกิดการฆ่าปิดปากเกิดขึ้นครับองค์กรไฟฟีนิกซ์ก็เลยมาทวงคืนความยุติธรรมด้วยการอะไรปั้นรินหรือว่าแยมมัทิราแยมต้องโชว์สกิลเทควันโดแบบจัดเต็มด้วยนี่โอ้โหเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าร่วมลุ้นกันแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกๆตัวละครกันได้ในพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายนะครับออกอากาศ จันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่มตรงใครคิดถึงเป่าจินจงดูได้เลยครับ
1: ค่ะดูพยากรณ์เลยค่ะสำหรับละครรักหักหลังเพราะเรื่องราวนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้ค่ะทำเอาติดแฮชแท็กรักหักหลังติดเทรนด์ X เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะหลังจากที่พยายามประคองชีวิตคู่เอาไว้ในที่สุดความจริงที่ถูกปิดบังเนี่ยก็มาทำลายทุกอย่างแล้วนะคะเมื่อปั้นหรือว่าคุณเกวรินทร์ได้รู้เรื่องราวในอดีตอันลึกซึ้งระหว่างพายแสดงโดยคุณพายริลดาและวินแสดงโดยคุณแหม่ลึกๆความเจ็บที่คุณปั้นมีเนี่ยเขารู้สึกกำลังกัดกินใจปั้นไปทีละนิด
0: ถูกหักหลังเนาะ
1: ถูกหักหลังนะคะส่วนทางด้านวินเนี่ยก็ตัดสินใจค่ะบุกมาหาพายที่บ้านแต่ว่าถูกกีดกันนะคะทำให้พายต้องเผชิญกับผลความจริงทั้งหมดที่ตัวเองเป็นคนเลือกเองขณะเดียวกันค่ะความสัมพันธ์ของคุณปั้นกับคุณวินเนี่ยก็เริ่มแตกร้าวหนักขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะเมื่อความโกรธของคุณปั้นที่เก็บไว้มานานปะทุออกมานำไปสู่จุดแตกหักที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นเองออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30แล้วอย่าลืมไปแสดงความคิดเห็นกันใน X พร้อมติดแฮชแท็กรักหักหลังด้วยนะคะ
0: ต้องดูแล้วตัววินน่ะที่เล่นโดยกระทิงคือด้วยเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีปั้นหรือว่าพี่เกสเนี่ยเป็นไอดอลของชีวิตมาเลยดังนั้นโอ้โหการดราม่าคุยกับ PR มาย
1: ังไงเล่าสิเล่า
0: คือต้องดูนะวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: วันนี้ห้ามพลาดวันนี้แบบมันจะเข้มข้นสุดๆเลยพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดพูดไปหมดแล้ว
1: โดยดิฉัน
0: นะฮะดูละครกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพามาฟังเพลงเพราะๆกันบ้างดีกว่านะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: 9 We Care แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
1: ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอแคร์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
2: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
3: ดูนู่น
4: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
2: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
5: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิว

0: วันนี้น้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
2: เนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
3: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
1: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
4: ดูก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
3: อย่าดูกู
1: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
5: ิ์ดังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามืดมึงจะให้กูเงียบปาก
1: ดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สาม plus
6: care pestแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
7: สุขภาพช่องปากจัง
8: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
9: โอ้ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้อง
10: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
11: บ้านอบอุ่นและปลอดภัยตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่างอบได้ในเตาเดียวรินใน Heat is Home
12: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีแน่

0: Day Hair Shampoo ก๊าซหุงต้ม PT Alumax
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวสามสีของเรานะคะวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงเพราะๆจากคุณวาริดาค่ะศิลปินที่เต็มเปี่ยมวาริดานะคะกลับมาพร้อมกับเพลงที่2จากอัลบั้มแชมเปญเชอรี่ค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่า Slow Burner นะ Slow Burner นะคะเพลง Pop Soul R&B ที่ให้บรรยากาศค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลาดลุ่มหลงลุ่มไหลของคน2คนนะคะในการหลงไหลครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับความรู้สึกที่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อยเป็นค่อยไปแทนที่จะเร่งเร้าให้มันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วทำให้เพลงนี้ได้ฟีลลิ่งที่เต็มไปด้วยความละมุนละไมความใกล้ชิดที่สามารถดึงดูดคนฟังให้สัมผัสกับเรื่องราวความรักที่เติบโตไปอย่างช้าๆแต่ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพลง Slow Burner เนี่ยมาพร้อมกับจังหวะ Lay Back ที่สะท้อนอารมณ์ของเพลงแต่มีลูกเล่นซ่อนอยู่ในเพลงที่แบบมีความลื่นไหลที่สวยงามนอกจากนั้นนะคะ MV ค่ะยังแฝงไปด้วยการใช้ซิมโบลิกในการเล่าความรู้สึกของความสัมพันธ์ผ่านแนวแฟชั่นฟิล์มด้วยเป็นยังไงนะคะเราไปดู MV กันได้สำหรับเพลง Slow Burner ได้ทาง YouTube Melodic Corner หรือว่าทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยค่ะ
2: สำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟังเพลงสากลอยากฝากค่าย Melodic Corner เอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นค่ายเพลงไทยแต่ว่าตั้งใจทำทุกๆศิลปินออกมาเป็นเพลงสากลเพื่อที่จะให้ก้าวไปสู่อีกมาตรฐานหนึ่งในระดับอินเตอร์นะครับผลงานจากบริษัทในเครือของ Music Move นั่นเองนะครับช่วงนี้หมดเวลาของข่าว3 4แล้วนะครับเซรั่มนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studioและเราจะปิดท้ายรายการวันนี้นะครับกันไปด้วยมิวสิกวิดีโอนะครับเพลง Slow Burner ของวาริดานะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ชมเกิดอุบัติเหตุรถไฟเฉียวชนคนอีกแล้วนะคะล่าสุดนี่อยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเดิมก็คือที่รถไฟไปชนกับรถเมล์ราว800เมตรค่ะคราวนี้เป็นไรเดอร์ไปปัสสาวะอยู่ริมทางรถไฟแล้วปรากฏว่ารถไฟมาพอดีเลยจังหวะนี้คือเฉียวชนเข้าไปเต็มๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง 10:54 นาทีเป็นรถไฟขบวนกรุงเทพฉะเชิงเทราวิ่งมาตามรางเลยค่ะแล้วเปิดวูดยาวมากนี่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมคะก่อนจะเฉี่ยวชนนายรัชพงศ์ที่ยืนปัสสาวะอยู่ริมทางรถไฟทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปทันทีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ริมทางรถไฟแล้วข้ามแบรีเออร์แล้วก็ดูมือถืออยู่คาดว่าน่าจะไม่ได้ยินเสียงวูดค่ะ
2: ปกติ
3: ทุกนะคะโดยที่สังเกตดูเพราะว่าเห็นน้องเขาขับมอเตอร์ไซค์มาจอดใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็น่าจะก้มเล่นโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้มองซ้ายมองขวาแต่รถไฟเขาก็บีบแตรของเขาอยู
4: ่บีบเยอะ
3: บีบลากเลยค่ะ
4: แสดงว่าเขาเห็น
3: รถไฟน่าจะเห็นว่าจะข้ามเขาบีบลากยาวเลยแต่ว่าน้องเขาไม่ได้มองซ้ายมองขวา
1: คือเหตุการณ์นี้เป็นลักษณะการเกิดเหตุที่ต่างจากอุบัติเหตุครั้งก่อนนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาตัวแทนนายสถานีคลองตันได้เข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันแล้วได้รับมอบอำนาจจากนายสถานีให้มาลงบันทึกประจำวันไว้ไม่ใช่เป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับไรเดอร์ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงระบุว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ปีนข้ามแนวแบรีเออร์กั้นขบวนรถไฟเปิดอันตรายต่อตัวผู้บุกรุกด้วยทำให้รถไฟต้องล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาทีรฟท.ขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งค่ะว่าพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือมีแบรีเออร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตรายและห่วงห้ามเด็ดขาดขณะที่นักข่าวไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บล้ำเข้าไปในพื้นที่จึงทำให้เกิดการถูกเฉี่ยวชนเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแตกต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งก่อนค่ะส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถไฟไปเฉี่ยวชนกับรถเมย์ตอนนี้กำลังเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะคะยืนยัน8ศพมีครอบครัวมาตรวจ DNA แล้วยืนยัน7ศพค่ะและหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปติดต่อขอรับศพลูกชายนะคะชื่อว่าคุณธนัทพิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ20

0: เกินอีก3ป้ายเนี่ยจะลงแล้วกับเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนทั้งที่รถสาธารณะน่าจะปลอดภัยสำหรับประชาชนมากที่สุดคุณพ่อติงการรถไฟด้วยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการรถไฟยังไม่มาขอก็ไม่เอาค่ะ
1: ก็จริงๆอ่ะผมมองว่าการเดินทางโดยการโดยสารสาธารณะเนี่ยมันควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดรัฐบาลควรจะจัดการความปลอดภัยให้มันดีมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าวัวหายล้อมคอกเดี๋ยวตำหนิมากเลยก็คือว่ารู้สึกว่า1เขาไม่คือตั้งแต่เกิดเหตุนะมีขอสมกรที่ติดต่อผมมาเพื่อแสดงความเสียใจผมไม่ได้ยินคำนั้นจากรถไฟเลยลูกผมตายเขามีอนาคตคือคนเอาเงินมาให้ผม5ล้านแล้วฆ่าลูกผมก็ไม่เอา
0: ขณะที่ตำรวจเผยว่ายืนยันร่างผู้เสียชีวิตแล้ว7ศพเหลืออีก1ศพที่ยังไม่มีใครมาติดต่อขอตรวจ DNA นะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามข่าวอยู่แล้วสงสัยส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหารถไฟที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกคุณพิพัฒน์สั่งการไปเมื่อวานนี้ให้รฟท.ไปทำแผนศึกษามาว่าอาจจะไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในพื้นที่ของกทม.ค่ะปรากฏว่าท่าทีของส.ส.พรรคฝ่ายค้านอย่างคุณไอติมพฤทธิ์ซัดแรงเลยบอกว่านี่เป็นวิธีการคิดที่ตื้นมากเกินไปคุณไอติมบอกว่าเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟคิดว่าทางออกควรจะต้องรอบคอบและรอบด้านกว่านี้แนะ3แนวทางคือเอาจริงการบังคับใช้กฎหมายออกแบบเส้นทางการใช้รถใช้ถนนสะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้นเร่งโครงสร้างทางรถไฟส่วนขาดเพื่อลดจุดตัดฝ่ายค้านจะยื่นยัตติด่วนเรื่องอุบัติเหตุรถไฟพูดคุยกับตัวแทนของวิปรัฐบาลแล้วนะคะตกลงกันว่าจะมีการยื่นยัตติร่วมกันแน่นอนว่าเรื่องนี้นักข่าวไปสอบถามกับคุณสิริพงษ์ด้วยจะทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกทม.ก็มีเสียงสะท้อนจากคนที่ใช้รถไฟบอกว่าได้รับผลกระทบคุณสิริพงษ์บอกว่าคุณพิพัฒน์ให้รฟท.ไปทำแผนเสนอมาภายใน2เดือนใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะดำเนินการมาแล้วในอดีตจึงนำสุดคือการนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าให้ได้ทั้งหมดขณะที่สถานีรถไฟลาดกระบังนะคะทีมข่าวก็มีโอกาสไปสอบถามประชาชนที่ใช้รถไฟเข้าออกพื้นที่กทม.ชั้นในเป็นประจำด้วยขณะที่รอรถไฟเข้าไปที่หัวลำโพงค่ะพอหลายคนฟังคำถามนี่โวยวายเลยบอกว่าจะลำบากมากนะเพราะต้องไปต่อที่แอร์พอร์ตลิงก์โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เขาไปซื้อของมาขายค่ะ
2: ก็คนคนเดียวทำคนเป็นล้านคนมันก็ใช้บริการเนี่ยนี่ไม่ใช่แล้วเขาจะมาหยุดตรงนี้แล้วไปขึ้นในนู่นไปลงในนี่ไปต่อให้นู่นก็มันสะดวกไปล่ะคุณผมขึ้นก็ขึ้นเนี่ยไปลงนู่นผมจากหัวตะเข้ผมก็ไปเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะ
3: มองไม่เห็นด้วยเนาะ
4: ไม่เห็นด้วย
2: แล้วก็ไปลงหัวลำโพงเลยใช่ไหม
0: นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของฝั่งประชาชนนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
5: อยากผมยาวสวยทำไงดี
6: ใช้ซันซิลแคลฟิรินลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
7: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณไอเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
8: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
9: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
10: ผมก็พยายามจะ
11: เป็นแฟนกันเลยไหม
10: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมา
11: ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
10: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
11: จริงดี
12: แล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
11: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะนำรอเล่นค่ะ
12: แต่พี่คิดจริง
13: น่านฟ้าชลาลัยศุกร์15:10 นตอนจบ
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ที่รอโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะวันนี้ชัดเจนแล้วค่ะที่ประชุมครม.ลองฟังกติกากันหน่อยรองนายกเอกนิติแถลงมติครม.เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทย plus หลักๆคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเดือนละ300บาทจะเพิ่มอีกเดือนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทส่วนเป็นมาตรการช่วยคนชนชั้นกลางคนทำงานมนุษย์เงินเดือนจากโครงการคนละครึ่งเดิมก็จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นโครงการ60 40 เราจ่าย40รัฐบาลช่วย60นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังยายนปลัดคลังย้ำนะคะว่าโครงการ60-40ไม่ใช่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดิมแต่เป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน

0: ค่ะไปถึงเรื่องร้อนที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้บ้างนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ค่ะวันนี้โอ้อารมณ์ขึ้นหนักมากถึงขั้นเบียดนักข่าวแล้วก็มีการสบถออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์กันไปเพราะเรื่องนี้ต้องเล่าย้อนให้ฟังนิดนึงสืบเนื่องมาจากผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนคือกกร.ที่เขาเปิดข้อมูลออกมาว่ามีการจ่ายสินบนให้กับหน่วยงานภาครัฐจัดอันดับมาเลย10อันดับปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นอันดับ1แล้วอยู่ภายใต้สังกัดของคุณสุชาติทีนี้เมื่อวานนายกอนุทินให้รองนายกประกรณ์ออกมาชี้แจงว่านายกไม่ได้มีนโยบายหรือสั่งให้ฟ้องภาคเอกชนนะคะปรากฏว่าวันนี้การให้สัมภาษณ์ของคุณสุชาติช่วงก่อนประชุมครลูกของคุณน่ะเป็นขี้ขโมยคุณตีลูกเลยหรือเปล่าถ้าลูกเราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วมาบอกลูกเราเป็นคนไม่ดีแล้วตีลูกเลยแล้วลูกเราไม่ตะเลิดเปิดเปิงไปหรืออย่างไรนักข่าวก็แย้งขึ้นมาเลยบอกเปรียบเทียบแบบนั้นไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องการทำงานและนักข่าวท่านนี้ก็เป็นตัวหลักที่เป็นคนถามคำถามนี้กับคุณสุชาติจนถึงช่วงนึงเนี่ยรัฐมนตรีเริ่มมีอารมณ์แล้วค่ะถึงขั้นชี้หน้าแล้วถ้าถามว่าจะให้ทำยังไงลองดูช่วงนี้ก่อนค่ะ
1: เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รู้ว่าลูกคุณนิสัยยังไงถ้าลูกคุณนิสัยอย่างนี้คุณก็รู้คุณก็ต้องตั้งกรรมการสอบแต่คุณรู้ว่าลูกคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วก็มาว่าลูกคุณว่าลูกคุณขี้ขโมยคุณตีลูกคุณเลยป่ะ
2: คนละอย่างตีไปเที่ยวตรงนั้นไม่ได้นะคร
1: ับเฮ้ยแล้วคุณเป็นหัวหน้าหน่วยคนว่าลูกน้องคุณ
2: ก็ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับประชาชน
1: คุณก็ต้องปกป้องลูกน้องคุณก่อนป่ะแล้วก็ต้องให้หัวหน้าหน่วย
2: อยากจะขึ้นเลยบอกว่าปกป้องลูกน้องก่อนตั้งก็แสดงว่ามันเป็นการบริหารอะไรมันต้องตรวจสอบครับ
1: แล้วตอนที่มาหลายเขาตรวจสอบแล้วไงก็ต้องมอบให้หัวหน้าส่วนราชการ
2: ไม่ใช่แค่นั้นเลยครับที่เวลาพูดไปมันเป็นว่าไปเรื่องของกกร.
1: แล้วคุณได้แนะนำยังไง
0: ท่านผู้ชมสังเกตเห็นคุณสุชาติถามจนทำให้ผู้สื่อข่าวถึงกับพูดว่าเอ้าท่านเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วคุณสุชาติก็สบถขึ้นมาบอกว่ารู้จักกูน้อยไป
3: ชนอย่างนี้เลย
0: ทีนี้หลังประชุมเสร็จค่ะคุณสุชาติก็เลยรีบกลับมาที่รังนกกระจอกเลยนะคะซึ่งเป็นห้องทำงานของพี่ๆนักข่าวการอยู่ที่ตรงนี้ก็มาขอโทษพี่นักข่าวผู้ชายคนนี้บอกว่าคุณสุชาติเนี่ยคือยกมือไหว้อยู่หลายครั้งเลยนะแล้วก็เหมือนเคลียร์ใจกันนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปติดข่าว3ค่ะช่อง3ตามติดข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน
1: ครับ
2: แล้วถ้าไม่มีธุระอะไรโทรหาไม่ได้หรอคะ
1: โทรได้ครับ
2: เก๋เป็นห่วงคุณนะคะวันก่อนโทรหาคุณก็ไม่รับสายกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ผมมีเรื่องสำคัญต้องจัดการครับ
2: เรื่องเกี่ยวกับคุณน้ำหรือเปล่าคะข่าวมาจากคุณฟ้านะคะว่าคุณน้ำประสบอุบัติเหตุเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการทำโปรเจกต์ของเก
1: ๋น้ำอาการดีขึ้นแล้วครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเก๋ขอไปเยี่ยมคุณน้ำนะคะ
1: ผมว่าอย่าเพิ่งดีกว่าครับคุณเก๋น้ำยังไม่พร้อมจะเจอใคร
3: แค่นี้ก่อนนะครับคุณเก๋ถ้ามี
2: บูรินทุกเรื่อง
1: ถ้าช่วงนี้คุณเก๋โทรมาหาผมแล้วผมไม่รับสายคุณเก๋ก็ส่งข้อความมาก็ได้นะครับถ้าว่างผมจะรีบตอบกลับครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเก๋ไม่รบกวนคุณหน้าหรอกค่ะ
1: ถ้ามีเรื่องงานคุณเก๋คุณก็ดำเนินการแทนผมได้เลยนะ
4: ครับผมว่าคุณเก๋คงไม่ชอบที่คุณหน้าให้ผมจัดการแทน
1: ผมรู
4: ้ถ้าคุณหน้าไม่อยากให้คุณเก๋เป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์ควรเคลียร์ตั้งแต่ตอนนี้นะครับก่อนที่เรื่องจะบานปลายครับ
1: ขอบใจที่เตือนแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องอาการบาดเจ็บกับความปลอดภัยของน้ำก่อนเรื่องของผมค่อยว่ากัน
4: แต่เรื่องของคุณนานเกี่ยวข้องกับคุณเก๋และคุณน้ำนะครับถ้าปล่อยไว้นานจะมีแต่เสียกับเสียครับคุณนาน
5: ชุดเดิมมาทันพอดีเลยค่ะคุณเก
2: ๋แล้วรีเช็คชุดพิธีกรด้วยนะว่าพิธีกรใส่ชุดเดิม
5: ค่ะชุดเดิมค่ะ
2: เน้นย้ำกับเขาแล้วนะว่าประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ให้ใช้ที่จะสัมภาษณ์ใหม่ในวันนี
5: ้ค่ะแล้วคุณเก๋อยากให้ทาง PR ของเราช่วยปล่อยข่าวเสริมด้วยไหมคะว่าในอนาคตคุณเก๋กับคุณน่านอาจจะมีข่าวดี
2: ข่าวดีเรื่องธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวของฉันกับคุณน่าน
5: ได้ค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณเก
2: ๋สวัสดีค่ะ
6: เชิญแต่งหน้าทำผมได้เลยนะคะ
7: กับคุณน่านตะวันนะครับนอกจากจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานกันแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมชีวิตกันไหมครับจริงๆแหล่งข่าวเราแอบเห็นคุณสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อย
2: ๆก็ตามนั้นเลยค่ะเราสองคนกำลังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ได้รีบอะไรนะคะแต่คิดว่าคงอีกไม่นานค่ะ
7: ขอคำถามสุดท้ายนะครับเวลาที่คุณนั่นตะวันอยู่กับคุณเก๋เป็นยังไงบ้างครับปกติเห็นแต่มาดขรึมๆพูดน้อย
2: คุณน่านเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยค่ะเห็นพูดน้อยอย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแกเป็นคนโรแมนติกมากเลยนะคะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเก๋รู้สึกสบายใจมากเลยค่ะที่สำคัญนะคะเขาเข้ากับลูกสาวได้ดีมากเลยค่ะน้องเดียเนี่ยพูดถึงคุณน่านตะวันอยู่บ่อยๆตอนที่ไปงานวันเกิดน้องเดียเนี่ยเขาก็เลือกของขวัญมาถูกใจน้องเดียมากเลยนะคะแล้วก็น้องเดียดีใจมากเลยค่ะที่เวลาได้อยู่กับน้านเขาจะพูดถึงน้านอยู่บ่อยๆค่ะ

0: วันนี้ไม่ไปทำงานเหรอแก้ม
1: เข้ากะบ่ายค่ะพ่อหิวยังนี่รอแป๊บนึงนะไข่เจียวพ่อใกล้เสร็จละ
0: งั้นเดี๋ยวพ่อตักข้าวรอ

0: ตอนเดินปวดนิดนึงค่ะแต่ก็ตึงๆตรงแขนนิดหน่อย
1: อ
0: ค
1: ๋
0: ่
1: อ
0: ะ
1: ได้เลยถ้ามีอาการปวดหรือเจ็บยังไงค่ะกดเรียกพยาบาลได้เลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: น้ำมีอะไรจะเล่าให้ฟังป่ะ
0: ไม่มี
2: เอาดีๆอย่ารีบตอบคิดก่อน
0: ไม่มีนะ
2: ใบให้คุณชลาลัยปัทมนันท์ครับนี่คุณกำลังทำตลกกบเกลื่อนอยู่แล้วครับน้ำเอาดีๆฉันรู้ว่าแกรู้บอกมาเร็ว
0: เออฉันก็รู้สึกว่าสายตาพี่นานเปลี่ยนไป
2: นั่นไง
0: แต่แกอย่าลืมดิว่าพี่นานมีคุณเก๋อยู่ฉันไม่กล้าคิดอะไรไปมากกว่านั้นหรอก
2: แต่แกมีสิทธิ์คิดนะเว้ยเพราะความสัมพันธ์ระหว่างพี่นานกับคุณเก๋ก็ยังไม่ชัดเจนสงสัยแกเสียเลือดมากไปเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอเอาไว้แกหายดีก่อนแล้วค่อยคิดก็ได้สมองจะได้ทำงานเต็มที่หน่อย
0: เออก่อนมาให้ใกล้หน่อยดี
2: มีอะไรอ่ะ
3: น้ำ
2: เจ็บป่ะ
0: เออ
2: ผมขอตัวก่อนนะครับพี่นั่นสวัสดีครับคุณบูสวัสดีครับฉันไปก่อนนะน้ำ
0: ไปไหนอ่ะ
4: คุณน้ำออกจากที่นี่แล้วอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับวันก่อนครับคุณน้ำผมกับคุณน่านผ่านร้านชาบูดีไซน์ร้านเก๋น่าทานมากเลยครับแต่ไปทานร้านอื่นดีกว่าครับ
5: สำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โต
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
6: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อ่ะพี่ให้ได้หมดเลยนะ
9: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
10: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
11: Fulfill รักเติมเต็มสุก20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: แคเรียคอปเปอร์ไอออน
14: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
15: บ้าเลยไงอยู่ๆจะฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
16: นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอภิสุวรร
17: ณโกงพี่นายกรรมก็โกง
15: ไอ้แกแดด
17: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอห่วงและจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
15: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: จันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
2: หิวแ

0: ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดลิ้นคราฟที่คิดค่ะ
3: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคูล

0: พ่อพ่อพ่อพ่อพ่อไปไหนอ่ะ
1: พ่อมาธนาคารว่าไงแก้ม
2: ไม่มีอะไรค่ะแก้มแค่ถามดูเฉยๆอ่ะไม่เห็นพ่อบอกก่อนว่าจะออกไปไหน
0: งั้นแก้มไปทำงานก่อนนะเลิกงานแล้วไปรับแก้มด้วยล่ะ
1: ได้สิแก้มแค่นี้ก่อนนะแก้ม
0: ค่ะ

ผมมาคุยกับคุณอาเพราะผมเป็นห่วงแก้มแก้มเขาห่วงคุณอามากมากจนปกป้องคุณอาในทางที่ผิดแค่รู้ว่าพ่อเป็นฆาตกรใจแก้มก็ไม่เหลือมอบตัวเถอะนะครับถ้าคุณอาพร้อมติดต่อผมมานะครับแล้วผมจะหาทนายให้เอง

Gang! Gang! Gang!

0: แก้มพ่อขอโทษนะลูกแก้มหลบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะลูก
1: แก้มจะกลับไปรอพ่อที่บ้านนะรอพ่อกลับมาคุยกับแก้มอะไรที่มันแล้วมาก็ให้มันแล้วไปนะพ่อเรามาแก้ไขมันด้วยกันนะแก้มรักพ่อนะ

0: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
1: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
2: เพิ่มกาแฟเติมนม
0: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
3: ่ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทย
5: ทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: พี่ปานเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
8: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
9: เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพ่อเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะที่
10: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
13: ประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
14: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
10: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้

0: มากมายน่าชื่นชมวู้ซาลิมเมลามาแล้วตึงตึงสวัสดีฝนมิ้นมารายงานตัวและวันนี้ขอต้อนรับนะคะ FC สลิมเมลาทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ใครตั้งหน้าตั้งตารอเตรียมเลยค่ะเพราะว่าเขาออกคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดมาเตรียมให้คุณแม่ทุกคนนะคะเอฟกันได้เต็มตู้อีกแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณแม่คุณน้าคุณป้าอาม่าอาอีคนไหน อยากแต่งตัวสวยง่ายๆสบายๆแต่ยังคงดูดีไม่ต้องฝืนวัยหรือถึงที่สาวๆคนไหนอยากหาชุดลำลองใส่สบายอยู่บ้านแต่ยังคงความเก๋เวรี่กู๊ดมาถูกช่องเปิดเจอเราบอกเลยโชคดีคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้เราสองคนมาเสิร์ฟชุดเดรสลายดอกไม้ที่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสีสวยถูกใจ
0: คุณผู้ชมขาไม่ธรรมดาจริงเพราะว่ารอบนี้นะคะมาแบบลายใหม่ผ้าใหม่ใช้ของคออ๋อใส่อ๋อไม่นั่นมันผ้าใหม่
1: ไม่ใช่
0: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆเลยคุณผู้ชมขาลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเป็นชุดเดรสนะคะลายดอกไม้คือวันนี้คุณผู้ชมขาสวยละมุนตุ้นใส่สบายตัวคุณผู้ชมและใส่แล้วเนี่ยนะคะมันช่วยลดวัยดูอ่อนกว่าวัยด้วยแล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกลายแม่ขาเราคัดมาให้นะคะ7ชุด7ลายสวยๆไม่ซ้ำกันเลยจะใส่เป็นชุดลำลองอยู่บ้านหรือจะใส่ออกนอกบ้านก็ได้แล้ววันนี้ราคาไม่ถึงพัน
1: ว้
0: าวชุดลองกรีดเลยคุณผู้ชมขาคุ้มค่าแบบสุดๆค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากความสวยมันคือความสบายคุณพี่ขาเพราะคอลเลกชันใหม่ตัวนี้เนื้อผ้าเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ซึ่งผ้าโพลีเอสเตอร์มันไม่หนาค่ะมันจะมีความเย็นสัมผัสไปเรียบลื่นสบายผิวสบายตัวมากๆใส่อยู่บ้านคือชิลเลยใส่ออกนอกบ้านคือเวรี่ร้อนที่สุดใส่สลิมเมล่ายังไงก็รอดค่ะแล้วที่มินชอบมากๆพี่จ๋ามันซักแล้วไม่หดคุณพี่
0: อุ้ยมันรัดมันจึ้งอะไรขนาดนี้คะคุณน้าขาแล้วก็เป็นฟรีไซส์ใส่สบายตัวรุ่นนี้เราทำมาเผื่อวัยของคุณย่าคุณยายเลยเพราะว่าท่านจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายรุ่นนี้คุณผู้ชมขาคอกว้างแล้วก็ช่วงแขนก็กว้างใส่สบายถอดง่ายคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะความง่ายความสบายของเขาเพราะว่าเซตนี้เป็นฟรีไซส์อย่างรอบอกเนี่ยคุณผู้ชมขาได้ถึง48นิ้วเลยค่ะแม่ๆพี่ฝนเนี่ยรอบอกประมาณ34ถึง36นิ้วอันนี้สะได้ถึง48ใส่สบายเลยคุณผู้ชมขาและความยาวนะกำลังดีเลยความยาวคุมเข่าค่ะน้องมิ้นคุมเข่าจะอยู่ที่ประมาณเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวเราจะเดินเราจะวิ่งแม่จะเดินทำงานบ้านจะลุกจะนั่งจะย่อก็คือทำได้แบบสบายๆเลยและช่วงแขนก็กว้างด้วยน้องมิ้นรุ่นนี้นะคะกว้างประมาณ16นิ้วพี่เถานี่ก็คือพี่ฝนเนี่ยนะคะคือช่วงแขนก็อวบแล้วนะคุณผู้ชมเนื้อผ้าเหลือ
1: ว้าย
0: แม่ใส่สบายแน่นอนสาวอวบแค่ไหนเอาอยู่และที่สำคัญการตัดเย็บดีไซน์ของเราบริเวณเนินอกค่ะแม่นี่เห็นไหมน้องมิ้นเห็นไหมคะเขาจะมีการเย็บจับแล้วก็ด้านหลังมันทำให้ส่วนทรงของเดรสเนี่ยดูดีใส่แล้วมันเข้ารูปเข้ารอยและหน้าอกก็ดูสวยขึ้นโอ้โหผ้าพริ้วใส่สบายสบายค่ะคุณ
1: แหมสบายจริงคุณแม่แล้วตอนนี้หลายคนบอกมาแม่อยากซื้อแล้วแม่ขอโปรโมชั่นหน่อยเอานี่คุณแม่ค่ะตอนนี้หยิบโทรศัพท์แล้วเตรียมกดเบอร์ให้ทันเพราะวันนี้มีมาจำนวนจำกัดใครโทรทันบอกเลยมีแต่คำว่าคุ้มคูณ7ไปเลยเพราะเซตของเราในวันนี้ชุดเดรสสลิมเมล่าคอลเลกชันมา90บาทแต่พิเศษวันนี้เอาไปเลย7ตัว7ลายใส่ได้7วันแบบไม่ซ้ำปกติแล้ว7ชุดนี้รวมกันจ่ายจริง 4,130 บาทแต่วันนี้สวยแบบสบายกระเป๋าใครกดโทรทัน7ตัวนี้จ่ายเท่ากันในราคาแค่999บาท
0: คุณแม่หารตกต่อตัวเหลือตัวละ100กว่าบาท
1: ถูกมากคุ้มมากที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีไปเลยทั่วประเทศถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ก็ได้นะคะที่แอดไซน์ happych3 ค่ะแต่ต้องรีบนะมีจำนวนจำกัดใครจะเป็น200คนแรกของประเทศไทยคุณแม่ต้อง
0: นะเดรสของสลิมเมล่านะคุณผู้ชมขาเหมาะกับสาวๆนะทุกช่วงวัยเลยเอาอย่างเงี้ยวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยทีนที่ดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชมขาใครที่กำลังมองหาชุดนอนแบบสบายๆอ้าวก็เอาสลิมเมล่าคอลเลกชัน2นี้แหละไปใส่ได้เลยสาวๆวัยทำงาน working woman ก็เอาไป mix and match นะคะกับ accessory เสื้อกางเกงใดๆก็ mix and match กันไปนะคะรับรองว่าสวยจึ้งแน่นอนแม่บ้านคือถูกใจแน่เพราะอะไรคะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยคุณผู้ชมขาโพลีเอสเตอร์นะเย้ที่สำคัญซักง่ายแห้งไวสะบัดตาก

0: ไม่ต้องรีดก็ยังได้และที่สำคัญนะคะประหยัดเวลาแม่บ้านไปเยอะเลยยิ่งไหวคุณย่าคุณยายนะโอ้โหชอบมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราทำมาแบบเป็นทรงหลุมๆคุณผู้ชมค่ะใส่แล้วมันสบายไม่อึดอัดไม่รัดแน่นนะคะท่านสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆและมันทำให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวาดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
1: อันนี้คอนเฟิร์มจริงๆเพราะคุณยายมินน่ะก็ชอบใส่แบบนี้เวลาไปหาคุณหมอรอคิวใหญ่ตัวอวบสาวอวบรวมถึงคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่
0: จริง
1: ใช่ไหมใส่ตัวนี้มันสบายมากเพราะเนื้อผ้าค่ะมันจะไม่รัดท้องเลยจับไปผ้าก็นุ่มไม่คันไม่ระคายเคืองแล้วเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะมันจะเข้าห้องน้ำง่ายไง
0: ง่ายอ่ะ
1: มันไม่ต้องถอดกางเกงลงไปไงคุณแม่ขาฉะนั้นซื้อตัวนี้ใส่ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดยังได้เลย
0: วันนี้คุณผู้ชมขามากันถึง7ชุด7ลายไม่ซ้ำกันสวยสดใส mix and match ได้สนุกเลยนะคุณผู้ชมค่ะใส่เป็นเดรสนะคะคือสวยสวยไม่พอหาเข็มขัดมาสักเส้นหนึ่งดูเก๋ๆชิคๆคูลๆหรือจะสวมคาร์ดิแกนเสื้อแขนยาวหรือเสื้อสูทนะทับไปประชุมไปทำงานนะคะเข้าออฟฟิศได้เลยค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยคุณพี่คือเราสามารถใส่เดรสตัวนี้แล้วเอาเสื้อตัวยาวมาทับได
0: ้
1: เสื้อตัวยาวสีพื้นๆนะคะหรือจะเอาไปแมชกับกางเกงขายาวสีสดสดแซ่บๆใส่เป็นเลกกิ้งข้างในก็ได้นะมันก็ธรรมะทะแมงกระฉับกระเฉงดี
0: หรือแม่ๆที่เป็นสายฮิปอ่ะฮิปปี้ไงคะแม่ค่ะวินเทจวินใจช่วงนี้เขาฮิตนะคือใส่ชุดเดรสคือต้องบอกว่าใส่กระโปรงก่อนกระโปรงยาวๆแม่นึกภาพตามนะกระโปรงยาวๆเลยนะแล้วใส่ชุดเดรสของซินเดอเรลล่าไปแบบนี้โอ้โหเขากำลังฮิตอินเทรนด์แน่นอนเซอร์ดูดีมีคลาสก็ต้องซินเดอเรลล่าขอนี้ละค่ะเอาเป็นว่าจะใส่อยู่บ้านใส่ออกข้างนอกบ้านต้องบอกว่าดูดีไปซะหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้คุณผู้ชม7ชุด7ลายต้องมีติดตู้ไว้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะเติมให้เต็มเข้าไปค่ะเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราคุ้มค่าแบบสุดๆเลยกับชุดเดรสซินเดอเรลล่าคอลเลคชั่น2นะคะจากปกติซื้อเดี่ยวๆนะคะชุดละ590ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้7ตัว30บาทวันนี้ให้สาวๆจ่ายแบบสบายกระเป๋าค่ะแค่999บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนนะคะโทรด่วนเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happycs3 นั่นเองค่ะและเราจำกัดแค่200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะคุณแม่ขารีบโทรด่วนนะคะโทรช้าเดี๋ยวสวยไม่ทันเพื่อนนะ
1: ทำไมต้องใส่ชุดเดรสเลมิล่าอย่างแรกเลยคุณผู้ชมวันนี้ได้7หลัก8นิ้วแล้วเนื้อผ้าคุณพี่ค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร
0: ์
1: มีความเบาสบายสัมผัสไปนุ่มเรียบลื่นโปร่งระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วชอบตรงนี้แหละซักปุ๊บสะบัดตากแห้งไวไม่ต้องรีดใส่สวยใส่สบายดูดีมีสไตล์ในทุกวันต้องเดรสซินเดอเรลล่าค่ะ
0: โอ้ยติ๊กถูกทุกข้อทุกข้อแม่ขารีบโทรด่วนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วโทรก่อนสวยก่อนสวมก่อนรับรองว่าอินเทรนด์ก่อนใครแน่นอนต้องมีติดตู้ไว้แล้ว7ชุด7ลายคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าสุดวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาซาลิเมล่าอาซาลิเมล่ารีบโทรมาอรีบโทรมาโปรใหม่ออกแล้วนะโปรใหม่ออกแล้ว
3: 31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไม่คุ้นเลยค่ะน้ำไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลย
1: แล้วก็ผมกับทีมได้เข้าไปตรวจค้นในบ้านปฐมนันท์มาพบกับขวดน้ำเกลือทำแผลที่มีวันเดือนปีผลิตในปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนเพิ่งใช้ไปเลยเก็บไปตรวจรอยนิ้วมือเผื่อจะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนร้ายลายนิ้วมือที่เราพบเป็นของนายคมชาญเรืองพุทธ

0: มว่านี่ไม่ใช่คนในนามพักก่อนดีกว่านะครับ
1: พี่นันคะแต่ว่าจริงๆนั้น
2: ขออนุญาตนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: หมอมาตรวจพอดีถ้าสารวัตรมีอะไรจะคุยเพิ่มผมขอเป็นวันอื่นได้ไหมครับ
4: ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมอเชิญครับ
3: เป็นไงบ้างครับ
5: สารวัตรครับคุณน่านตะวันดูท่าทางไม่ค่อยอยากให้เราคุยกับคุณชลาลัยเลยนะครับ
6: ก็คงจะเป็นห่วงหรือไม่ก็มีอะไรปิดบังกลับไปเช็คประวัติคุมชานให้ละเอียดเผื่อได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม
5: ครับ
7: ฟื้นแล้วมึงอ่ะ

เสร็จจากมึงแล้วกูว่าจะไปเยี่ยมลูกสาวมึงหน่อยว่ะเกื้อแต่มึงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวกูจะส่งลูกสาวมึงไปอยู่ที่ปลอดภัยให้แต่เอ๊กูจะส่งไปอยู่ที่ไหนดีนะ

0: ไอ้คมชาญอยู่ที่ไหน
1: คุณพงษ
0: ์ได้ยินที่ถามมั้ยถามว่าไอ้คมชาญอยู่ที่ไหน
1: ฉันไม่รู
0: ้ไม่รู้คุณนั่นแหละต้องรู้ดีที่สุดไอ้คมชาญอยู่ที่ไหน
1: ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้น
0: คุณจะไม่รู้ได้ยังไงทั้งที่ตำรวจยังเจอร่องรอยของมันอยู่ที่บ้านปฐมนาถปลายจมูกผมเนี่ยคุณยังจะบอกเหรอว่าคุณไม่รู้โกหกจนไม่ได้ใส่นะคิดว่าผมจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ตลอดเหรอที่ผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ทำนะ
1: นี่เดี๋ยวคุณจะทำอะไร
0: ปล่อย
1: จะทำอะไร
0: หลบไป
2: คุณลิน
1: คุณลิน
2: ค่ะ
0: คุณรู้จักอายบ้างไหมฮะ
1: คุณด่าฉันได้พอเลยเพราะยังไงฉันก็ไม่รู้ว่าคมชาญอยู่ที่ไหน
3: ช่วงนี้อันตรายรอบตัวผมเลยให้คนตามดูแลความปลอดภัยของลูกชายคุณสวัสดีครับคุณพัชรพงษ
0: ์สั่งให้คนของคุณหยุดตามหน้าเดี๋ยวนี้เลย
3: ใจเย็นๆคุณพัชรพงษ์อย่าเพิ่งโวยวายผมก็แค่เป็นห่วงหน้าตะวันเห็นช่วงนี้มีข่าวยิงกันผมก็เลยต้องส่งคนไปดูแลหลานชายผมหน่อย
0: คุณคิดจะเอาหน้ามาขู่ผมกันเหร
3: อตั้งแต่รู้จักกันมาผมเคยขู่ด้วยเหรอวันนี้คุณได้เห็นหน้าลูกชายผ่านรูปที่ผมส่งไปให้แต่ถ้าคุณหักหลังผมคุณจะได้ไปยืนดูรูปลูกชายคุณหน้าลงศพแน่ๆ
0: ไอ้เลวมึงนี่มันชั่วเกินมนุษย์จริงเลย
3: พูดเหมือนตัวเองเป็นคนดีมากเรามันก็ชั่วพอกันคุณจำไว้ถ้าผมพังครอบครัวคุณตาย
0: ฮัลโหล

0: ชาญไอ้ขี้ขลาดกล้าโผล่หัวมาสักทีนะมึง
1: คุณนั่นแหละที่ขี้ขลาดผ่านไปกี่ปีเนี่ยก็ยังโง่ยอมให้อดีตมันจูงจมูกจนทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมด
2: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซาไม่จบ
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาว 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
4: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ขอแม็กกี้หน่อยค่ะเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
6: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: อายุย
8: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
6: ข่าวดีอะไรหรอ
8: ตอนนี้คอลเกตจัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR โค้ดจองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้พลัสสปีดให้สุดด้วย Wi-Fi 7ขยายช่องสัญญาณความเร็วให้พร้อมฟาสกันทั้งบ้านจะช็อปกี่ชิ้นหรืออีกกี่คิวพลัสสปีดให้สุดแรงทะลุแบบซุปเปอร์ฟาสต์พลัส7พลัสโปรสุดคุ้มกับสมาร์ทซาวบาร์ถึง31พฤษภาคมนี้สมัครเลย
10: แอลลี่ลองดูดีมอลลายใหม่นั่น
11: ว้าว
10: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์
12: สนับสนุนโดย Protex IC Cool Ford Everest
1: ผมจับตาดูคุณมาตลอดว่าเมื่อไรคุณจะหาทางหลุดพ้นจากการควบคุมของมันแต่คุณก็ไม่ทำอะไรเลยจนผมต้องลงมือเองไง
0: แกเป็นคนส่งหลักฐานให้ตำรวจใช่ไหม
1: คืองูเห่าที่อยู่เบื้องหลังการตายของครอบครัวของเธอ
0: แกไม่บอกน้ำไปเลยว่าคนที่ยิงพ่อแม่เขาคือใคร
1: ยังไงผมก็เป็นคนอื่นแต่คุณคือคนที่น้ำไว้ใจมันเจ็บต่างกันเยอะนะคุณภาคสุพง
0: ศ์แกต้องการอะไรเข้าเรื่องอะไรดีกว่าม
1: อบตัวซะและการตัวเองไว้เป็นพยานให้กฎหมายเล่นงานไอ้อดิษฐ
0: ์หลินให้แกมาเกลี้ยกล่อมฉันอย่างนั้น
1: มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำคุณภาคสุพงศ์ก่อนที่มันจะฆ่าคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณ
0: ครอบครัวของฉันฉันรู้ว่าฉันต้องปกป้องครอบครัวฉันยังไงแกไม่ต้องมายุ่ง
13: แอดีขึ้นแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะ
14: ค่ะเป็นไงบ้างครับหมอ
13: แผลดีขึ้นแล้วนะครับไม่มีการติดเชื้อใดๆพรุ่งนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอจะนัดวันล้างแผลแล้วเข้ามาตัดใหม่นะครับ
14: ขอบคุณครับหมอ
11: ขอบคุณค่ะ
13: ครับ
14: เดี๋ยวผมมานะครับคุณนันทำตามที่หมอบอกนะคะไม่ดื้อไม่สนเข้าใจไหม
11: นันไม่ใช่เด็ก7ขวบแล้วนะคะพี่นัน
14: ไม่ใช่แต่เป็นเด็ก8ขวบ
11: พี่นันดีจังได้ยินเสียงหัวเราะของพี่นัน
14: ถ้าอยากได้ยินบ่อยๆน้ำก็กลับมาอยู่กับพี่คุณเก๋เขาก็อยู่บ้านของเขา
11: น้ำหมายถึงว่าน้ำกลัวว่าคุณเก๋จะไม่พอใจนะคะ
14: คุณเก๋จะไม่พอใจเรื่องอะไรคะ
11: เรื่องของเราสองคนไงคะ
14: ก็อย่างที่น้ำบอก
11: ที่นั่นหมายความว่ายังไงคะ

0: น้ำกลับมาอยู่กับพี่นะพี่อยากดูแลน้ำเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: ไม่สิพิเศษกว่าเดิม
1: พี่นันพูดอะไรแปลกๆนะคะ
0: รับปากกับพี่สิคะว่าจะกลับมาอยู่กับพี
1: ่น้ำ
0: นะคะ

0: น้ำเงยหน้าจากจอหน่อยสิคะพี่อุตส่าห์พาน้ำมาสูดอากาศข้างนอกแล้วนะ
1: น้ำคุยกับพี่ๆที่ออฟฟิศค่ะคุยอาพงสวัสดีค่ะ
2: ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเราอ่ะก่อนหน้านี้มาหาไม่เคยได้เยี่ยมเลย
1: น้ำดีขึ้นแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะอาพง

0: บุรินทร์ฝากน้ำด้วยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพี่มานะคะ
2: ห้ามทะเลาะกันนะคะ
0: คุยเฉยๆค่ะหายเร็วๆนะลูก
2: คุณนะคะพ่อน้ำจะกินให้หมดเลย
3: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
4: วิ่งเวียนศีรษะ
3: อย่าดมตาด้วยทอง
5: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองวิ่งเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
6: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
7: Boss ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ EHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
13: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
14: เชียร์ดีใจนะเนี่ยที่มุ้งของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
15: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
16: เจี๊ยบ
17: อินฟูกำลังจะมารีวิวโรงแรมเราน
18: ี่ๆๆคิดว่ามูรู้จักแน
19: ่หอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
20: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
19: ลองเลย
21: แม่ครับ
22: ทุกสัมผัสคุณกำลังเสี่ยง
23: ต้องโฟมล้างมือคิวไรอีคิวไรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
24: คิวไรอีคิวไรอี
25: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
26: ์นิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
0: คุณไปเจอเขามาทำไมน่าในคนตามพ่อทำไมถึงให้คมชาญใช่พ่อไปเจอไอ้คมชาญมาพวกคุณคิดจะทำอะไรกันอีกที่ผ่านมามันยังเลวไม่พอว่าพ่อทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรใช่ผมไม่เคยเข้าใจว่าทำไมคุณถึง
27: แค่น้ำเขารู้ว่าแกรู้มาตลอดว่าฉันเป็นฆาตกรแกคิดว่าน้ำเขาจะเข้าใจไหมแกเองก็โกหกน้ำมาตลอดถ้าฉันเป็นฆาตกรแกมันก็ลูกฆาตกรถ้าไม่อยากให้น้ำเขารู้อะแล้วจากแกไปผมยอมให้น้ำเกลียดทุกอย่างมันจะได้จบแกคิดว่ามันง่ายอย่างนั้นเหรอถ้ามันทำได้ฉันทำไปนานแล้วเพราะคุณมันเห็นแก่ตัวคุณเลยไม่คิดจะทำอะไรมากกว่าแกกำลังเอาชีวิตของน้ำไปเสี่ยงอยู่นะแกคิดว่าอดีตมันจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นเหรอผมไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งให้มันจัดการฝ่ายเดียวหรอกนั่นแกรู้ไหมไอ้อดีตมันส่งคนตามแกอยู่ถ้ามันมีจังหวะเมื่อไหร่มันลงมือแน่แกฟังพ่อบ้างได้ไหมทำไมผมจะไม่รู้คุณคิดว่าผมส่งคนตามคุณแค่คนเดียวหรอนั่นส่งคนตามอดีตเหรอนั่นอย่าทำอย่างนั้นได้ไหมอย่าไปยั่วโมโหมันนานก็รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้าง
0: ทำไมครับกลัวมันจะสั่งคนฆ่าเรายกครัวเหมือนพ่อกลัวลูกตายตั้งหากถึงพ่อจะเลวในสายตาของนานแต่ยังไงพ่อก็เป็นพ่อ

0: านก็ยังเป็นลูกชายของพ่อเสมอพ่อไม่สนว่าน่านจะโกรธจะเกลียดพ่อแค่ไหนอ่ะแต่สิ่งที่พ่อทำมาตลอดและต้องทำต่อไปคือปกป้องครอบครัวไม่เป็นไรแต่น่านเชื่อพ่อเถอะอย่าไปยุ่งกับอดีตมันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อพ่อจะจัดการทุกอย่างเอง
1: ผมรอวันนั้นมานานแล้วครับ

0: ข้าวเปล่าสักจานไหมครับคุณน้ำ
1: คุณบุรินน่ะของโปรดน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะครับคุณน้ำ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณน้ำครับ
1: คุณฟ้า
2: ขอโทษครับ
1: มาเงียบๆตกใจหมดเลยค่ะนี่มาตามงานน้ำหรือเปล่าคะ
2: เปล่าครับผมมาเยี่ยมเฉยแล้วผมมีเรื่องจะคุยกับคุณน้ำด้วยครับ
1: เรื่องอะไรหรอคะ
2: มันก็น่าจะเกี่ยวข้องการตายของพ่อแม่คุณน้ำนะครับแล้วผมก็รู้แล้วนะครับว่าทำไมคุณน้ำถึงไม่ชอบหน้าผมเพราะเขาสงสัยว่าลุงของผมจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ผมกำลังจะพิสูจน์ความจริงครับว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณน้ำสงสัยไหมแต่ถึงจะเป็นลุงผมผมก็ยังอยากรู้ความจริงแล้วผมก็จะตามหาให้ได้ครับว่าใครที่เป็นคนทำร้ายคุณน้ำจนเกือบตายแต่ผู้ต่อ
1: คุณฟ้าหมายความว่ายังไงคะ
2: วันก่อนผมเจอเอกสารกู้ยืมเงินที่คุณภาสพงษ์ทำกับลุงของผมเมื่อ18ปีก่อนครับหลักฐานมันแสดงให้เห็นว่าคุณภาสพงษ์มีปัญหาเรื่องเงินตอนที่กำลังควบคุมการก่อสร้างพีทีจิวเวลรี
1: ่คุณฟ้าหมายความว่าอาพงอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้หรอคะ
2: ครับ
1: แล้วคุณฟ้าก็คิดว่าอาพงอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่น้ำเหรอคะ
2: ที่ผมมาบอกคุณน้ำผมอยากให้คุณน้ำระวังตัวนะครับไม่ได้อยากให้ระแวงตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่

0: ผมอยากให้คุณน้ำเตรียมใจถ้าความจริงมันอาจจะทำร้ายคุณ
1: คุณฟ้า
2: คุณบุรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หายไวๆนะครับ

0: ครับสารวัตรยังหาตัวไม่เจอเลยครับแก้มเองเขาก็ติดต่อไม่ได้ครับครับขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปให้ปากคำทั้งสองคดีนะครับครับคุยกับสารวัตรชาตรีเรื่องพ่อคุณแล้วนะสารวัตรเขาบอกว่าจะช่วยตามหาอีกทาง
1: ขอบคุณนะฉันหวังว่าพ่อจะแค่หนีไปตั้งหลักไม่ได้ลงมือทำอะไรอีก
0: ก็อยู่ที่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเขาจะทำยังไงแก้มผมนึกอะไรออกผมเคยเจอพ่อคุณที่ตึก AD Group เขาบอกว่าเขาไปทำงานหรือไปทำธุระอะไรสักอย่างนี่แหละเอกสารการทุจริตเกี่ยวข้องกับบริษัท AD Group จะเป็นคนของที่นั่น
1: ถ้ายังหาพ่อไม่เจอพรุ่งนี้ฉันจะไปที่ตึก AD Group
0: ผมไปด้วย
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: ชมเลือกใช้โคเวก
4: ซับเลย
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: จะไปไหนครับเนี่ย
8: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
7: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสด
9: ถึงเนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
10: ึงมองเนี่ยกูจะกินวันนี้
11: สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
12: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
10: อย่าดมกู
11: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
13: ิ์ตังเกียจเกียจฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปาก
11: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
14: จะพาไปกินอาหารป่าค่ะเนื้อเก้งเนื้อกวางอร่อยจัดจ้านสุดแสนเผ็ดก็ต้องไปต่อด้วยเบเกอรี่ร้านดังไอติมกะทิในตำนานนี่ต้องไปนะ
15: เดี๋ยวจะพาไปแต่งตัวตุ๊กตาด้วยผ้าไทยพร้อมกับช้อปปิ้งนี่ของดีของ6จังหวัดภาค
16: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจองแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
17: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
18: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าดีน่า
19: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: แก้มคุณมีผมอยู่ทั้งคนคุณไม่ต้องกังวลนะ
20: สวัสดีครับนี่ใช่บ้านของนายเกื้อกูลวิภาพรพันธ์หรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับ
21: ญาติคุณเกื้อกูลวิภาพรพันธ์ใช่ไหมคะ
22: ใช่ค่ะ
21: ตอนนี้เรากำลังทำการกู้ชีพคนไข้อยู่นะคะถ้าเกิดว่ากู้ชีพสำเร็จเนี่ยเราจะต้องรีบย้ายคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัดด่วนและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเรื่องเอกสารนะคะขอตัวค่ะ

0: บ้านของแม่พี่เองค่ะชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: เราจะอยู่ที่นี่จนกว่าน้ำจะดีขึ้นแต่ถ้าน้ำอยากอยู่ต่อเนี่ยพี่ก็จะอยู่ด้วย
2: แล้วผมล่ะครับ
0: คุณก็มีบ้านของคุณไหมล่ะ
2: ก็ลองถาม

0: ดูครับเผื่อว่าจะพลุกงั้นเดี๋ยวผมเอาของเข้าไปเก็บในบ้านก่อนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: กุลินเอาใบนี้ไปเก็บด้วย
0: ครับ
2: มีอะไรหรือเปล่าคะเห็นสองสามวันนี้มองหน้าพี่เหมือนมีอะไรจะพูดกับพี
1: ่พี่นานมีอะไรจะบอกน้ำหรือเปล่าคะ
2: ถ้าเรื่องคดีเนี่ยตำรวจก็กำลังตรวจสอบเอกสารที่น้ำเจอวันนั้น
1: มีอีกไหมคะ
2: เรื่องที่ฟ้าคามเจอเอกสารเงินกู้ที่คุณพัสพงศ์ทำกับคุณอดิตใช่ไหมคะ
1: พี่นานคิดว่ายังไงคะคิดว่าพงศ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงๆไหม
2: พี่ก็ไม่รู้ค่ะแล้วถ้าเกี่ยวล่ะน้ำจะรู้สึกยังไง
1: น้ำก็คงเสียใจน้ำมองอภงเป็นพ่อคนหนึ่งเลยนะคะน้ำไม่อยากให้มันเกี่ยวข้องจริงๆค่ะ
2: น้ำน้ำจำไว้นะคะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
1: ถึงอีกฝั่งจะเป็นพ่อของพี่นานเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีเรื่องอะไรจะบอกอีกไหมคะ
2: ที่จริงมีอีกเรื่องหนึ่งน้ำ
0: มื้อเย็นทานอะไรดีครับคุณนานจะทำเองหรือว่าผมสั่งให้ครับงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับ
2: น้ำพี่ว่าเราไปเดินเล่นหลังบ้านกันดีไหมคะ
1: มีเรื่องอะไรจะบอกน้ำอีกคะ
2: เรื่องที่พี่จะบอกน้ำอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวนะคะถ้าน้ำไม่คิดเหมือนพี่เนี่ยพี่ขอให้น้ำลืมมันไปพี่รักน้ำนะคะพี่รักน้ำในแบบที่ผู้ชายคนหนึ่งจะรักผู้หญิงคนหนึ่ง
1: ไม่รักแบบน้องสาวแล้วหรอคะ
2: พี่หลอกตัวเองมาตลอดพี่พยายามขีดเส้นความสัมพันธ์ของเราเพราะพี่กลัวว่าถ้าพี่ข้ามเส้นนั้นแล้วพี่จะเสียน้ำไปก่อนที่พี่จะพูดอะไรต่อน้ำช่วยตอบพี่ได้ไหมว่าน้ำเองคือคิดตรงกับพี
1: ่นี่พี่นานดูหุ้นมาทั้งชีวิตแค่ความรู้สึกของผู้หญิงคนเดียวดูไม่ออกเลยหรอคะ
2: พี่อยากฟังจากปากน้ำชัดๆ

0: เวลาที่น้ำถามพี่ว่าพี่ใช้สิทธิ์อะไรห้ามไม่ให้น้ำไปคบกับคนนั้นคนนี้ใช้สิทธิ์อะไรล้างให้น้ำอยู่ด้วยกันพี่อยากจะบอกน้ำว่าแต่พี่ไม่กล้าตอบน้ำค่ะพี่ขอโทษนะพี่ไม่อยากเสียน้ำไปพี่อยากมีสิทธิ์ในตัวน้ำพี่อยากปกป้องดูแลน้ำในฐานะคนรักไม่ใช่พี่ชายค่ะและนี่แหละค่ะเรื่องที่พี่ตั้งใจจะบอกน้ำ
1: คือสิ่งที่น้ำรอฟังมาตลอดแต่ถ้าพี่นั่นช้ากว่านี้อีกนิดน้ำจะเปิดใจให้คนอื่นแล้วนะคะ
0: พี่ไม่ปล่อยให้เป็นแบบนั้นแน่นอนค่ะพี่รักน้ำนะคะรักมากๆเลยนะคะได้ยินไหมคะ
1: อุ๊ยนั่นจักรจี้ค่ะพอแล้ว
0: น้ำบอกพี่กลับบ้างสิน้ำอย่าแกล้ง
1: ไม่ได้แกล้งนะคะพี่นั่นอยากให้น้ำบอกอะไรหรอคะ
0: พี่จะงอนแล้วนะ
1: โอ้ยพี่งอนจัง

0: เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้อังคารที่19พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: ตำรวจกองปราบไปรวบตัวอนาจารทั้งนักธุรกิจและเยาวชนนี่ฮะภาพนี้คือพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าไปจับกุมอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอายุ62ปีนะครับข้อหาหนักนะครับกระทำชำเราและพรากผู้เยาว์จับได้ที่บ้านพักนะครับในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเป็นชายวัยรุ่น 2-3 คนเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบจานทั้งการจับลูบคลำอวัยวะเพศและการใช้ปากหลังรับเรื่องจึงมีการเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับและเข้าจับกุมได้ในวันนี้หลังจับกุมตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมทางคดีในบ้านพักนะครับก่อนที่จะคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองบังคับการปราบปรามเห็นว่านำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ป่าซางก่อนมีรายงานว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกุมเนี่ยเจ้าตัวเครียดจัดอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้กำลังนำตัวเข้ากรุงเทพนะฮะมีช่วงที่นักข่าวพยายามจะถามด้วยว่าอาจารย์อยากจะพูดอะไรใช่ไหมไหนลองปล่อยบรรยากาศสักนิดสิ
3: อาจารย์มีอะไรอยากพูดไหมครับอาจารย์มีอะไรอยากพูดไหมครับ
1: กำลังนำตัวเข้ากรุงเทพนะครับคาดว่ากลางดึกคืนนี้ก็น่าจะมาถึงที่กรุงเทพครับ
2: รอกันมานานค่ะที่สุดวันนี้2ส่วนส่วนหนึ่งที่เราทราบกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกส่วนหนึ่งแต่เดิมเรียกคนละครึ่ง plus วันนี้เปลี่ยนเป็นโครงการ60-40ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแถลงใหญ่ค่ะพร้อมด้วยคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคุณพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบอกว่ามติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวน 13.2 ล้านคนค่ะกลุ่มนี้จากเดิมเคยได้อยู่เดือนละ300บาทก็จะเพิ่มให้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะแล้วก็จะใช้วงเงินทั้งหมด 56,000 ล้านบาทสำหรับกลุ่มนี้คนที่มีบัตรอยู่เดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะเงินจะโอนเข้าบัตรอัตโนมัติส่วนคนถือบัตรรายใหม่อย่างที่บอกนะคะว่าเขากำลังจะคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลค่ะและจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งขั้นตอนแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้งนึงสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่อีกกลุ่มนึงเป็นมาตรการเงินเดือนแต่เดิมแล้วโครงการนี้เรียกว่าคนละครึ่งนะคะแต่วันนี้ใช้ชื่อโครงการ60-40นั่นก็คือรัฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% สำหรับการใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและเริ่มลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังวันที่25นี้นะคะ25ถึง29พฤษภาคมช่วงนี้เท่านั้นส่วนระยะเวลาในการใช้สิทธิ1มิถุนาถึง30กันยายนก่อนนะคะเป้าหมายรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าลงทะเบียนได้ไม่เกิน30ล้านคนหรือ30ล้านสิทธิ์ใช้วงเงินสำหรับกลุ่มนี้ 120,000 ล้านบาทค่ะสำหรับคนที่จะไปลงทะเบียนนะคะ 60-40 เนี่ยข้อแรกก็ต้องมีสัญชาติไทยข้อที่2อายุปรับข้ออื่นๆก็อย่างที่เราทราบกันคือจะต้องไม่เป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มแรกและจะต้องไม่เป็นคนที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเก็บเงินคืนในโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้นะคะการใช้สิทธิ์ในโครงการ64 Wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการแบบเดิมที่เราคุ้นเคยเนี่ยค่ะกำหนดระยะเวลา 6:00 น.ถึง 17:00 น.คุณเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนซึ่งถ้าไม่แก้ไขจะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปคือวิกฤตกำลังซื้อกระทบผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวตามมาด้วยปัญหาคนตกงานค่ะ
4: โครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าครองชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือน คนที่ไม่มีอะไรช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันอันนี้คือบรรเทาค่าของชีพนะครับผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับวันนี้เนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ 3% นะครับตัว 2.9% ตัวเลขล่าสุดอาจจะขึ้นไปถึง 5% กว่าๆนะครับอันนี้คือเรื่องค่าของชีพนะครับถ้าเราหยุดวิกฤตนี้ไม่ได้เรื่องคนตกงานเนี่ยจะกระทบในเรื่องรายย่อยก่อนนะครับเพราะว่าธุรกิจที่จะต้องปิดตัวนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ต้องการให้เกิดจุดนั้นเกิดขึ้นนะครับ
2: ส่วนคุณลวรนค่ะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงขั้นตอนการลงทะเบียนของประชาชนวันที่25พฤษภาคมนี้คุณลวรนใช้คำว่าเริ่มวอร์มนิ้วกันได้คิดว่าสาย plus คุณลวรนก็บอกว่าร้านค้าเดิมเนี่ยก็เพียงแค่เข้าไปยืนยันค่ะกดยืนยันเพื่อร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่จะเริ่มลงทะเบียนช่วงเวลาเดียวกันนะคะคือเริ่มต้นพร้อมกัน25พฤษภาคมแต่ว่าจะไปสิ้นสุดนานกว่าคือไปสิ้นสุด31กรกฎาคมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใช้อะไรได้บ้างก็ที่เราคุ้นเคยนะคะจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะรถเมล์รถสามล้อนวดไม่ได้นะคะร้านนวดสปาทำเล็บทำผมเข้าร่วมโครงการไม่ได้ค่ะส่วนแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆก็ยังใช้ได้แต่จะตามมาในอีก2สัปดาห์ให้หลังค่ะเพราะจะต้องใช้เวลาในการเชื่อมระบบกับแพลตฟอร์ม
5: ก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมก็ส่วนร้านค้าครับในภาคของบริการเช่นร้านทำเล็บทำผมร้านนวดร้านสปาเคยได้นะครับในโครงการคนละครึ่งคลาสที่กระตุ้นเศรษฐกิจเคยได้แต่คนนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เงิน 1,000 บาทในแต่ละเดือนเนี่ยไปเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าก็จะเหมือนครั้งที่แล้วคือจะตามมาในอีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับเพราะว่าเราต้องมีการเชื่อมระบบกับแพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้ง4เจ้า
1: การระบาดของไวรัสอีโบลาทวีความรุนแรงขึ้นแล้วนะครับในทวีปแอฟริกาเพราะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเป็นชาวอเมริกันคนแรกแล้วและสายพันธุ์ที่ระบาดครั้งนี้ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาเฉพาะเจาะจงครับรายงานระบุว่าผู้ติดเชื้อเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชาวอเมริกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DRC ผลตรวจเป็นบวกครับทราบชื่อต่อมาคือดร.ปีเตอร์สแตนฟอร์ดทำหน้าที่ให้กับองค์กรมิชชันนารีโดยเขาติดเชื้อระหว่างการรักษาผู้ป่วยณโรงพยาบาลท้องถิ่นขณะนี้รัฐบาลสหรัฐเตรียมส่งตัวดร.สแตนฟอร์ดพร้อมกับชาวอเมริกันกลุ่มเสี่ยงอีก6รายไปรักษาที่เยอรมนีนะครับเนื่องจากมีระยะเวลาการเดินทางจากแอฟริกาที่สั้นกว่าส่งตัวกลับไปที่สหรัฐขณะที่ภาพรวมการระบาดในแอฟริกาเข้าขั้นวิกฤตแล้วครับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแอฟริการะบุว่าการระบาดระลอกนี้ส่งผลให้มีมากกว่า390รายองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์นี้ขึ้นสู่ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากพบว่าไวรัสเริ่มแพร่กระจายจากคองโกเข้าสู่ประเทศยูกันดาแล้วสิ่งที่น่าวิตกมากขึ้นครับอย่างที่บอกไวรัสที่พบครั้งนี้เป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวปัจจุบันไม่มีวัคซีนครับเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองก็ยังไม่มีหรือวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับสายพันธุ์อื่นที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดถึงการระบาดครั้งนี้ว่าเขากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ในขณะนี้การระบาดจะยังจำกัดอยู่ในพื้นที่ทวีปแอฟริกาและยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในสหรัฐล่าสุดสหรัฐยกระดับคำแนะนำการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสู่ระดับ4ก็คือสูงสุดแล้วครับไม่ควรเดินทางไปพร้อมประกาศมาตรการจำกัดการเข้าเมืองห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันที่มีประวัติเดินทางไปที่ยูกันดาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสาธารณรัฐคองโกและซูดานใต้ภายในระยะเวลา20อันที่ผ่านมาให้เดินทางเข้าสู่สหรัฐไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันดร.ทอมฟรีเดนซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการ CDC เคยทำหน้าที่เป็นผู้นำหน่วยงานผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของอีโบลาเมื่อปี57ถึงปี59ออกมาบอกว่าขณะนี้มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากครับเขาแสดงความกังวลต่อศักยภาพในการรับมือดร.ฟรีเดนบอกว่าการตัดงบประมาณอนามัยโลกจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการระงับรับยั้งโรคนี้แล้วก็เตือนว่าการสั่งห้ามเดินทางแบบเหมารวม อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีเพราะอาจจะมีคนแอบเข้าประเทศเขาเปรียบเทียบสเกลด้วยตอนระบาดเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกมีผู้ติดเชื้อพบเพียง40รายแต่ครั้งนี้พบเลยทันที400รายคราวที่แล้วที่พบ40รายเนี่ยลุกลามจนมีผู้ติดเชื้อ 28,000 และเสียชีวิต
2: เจ้าแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD เช่นเคยนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นเรื่องอะไรก็ได้แต่ติดแฮชแท็กคำนี้แชร์กันเยอะค่ะคำพูดของท่านรัฐมนตรีสุชาติรู้จักกูน้อยไปคือวันนี้นะคะนักข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีเดินชนนักข่าวแล้วก็มีคำว่ารู้จักกูน้อยไปก่อนที่จะมาขอโทษสื่อในภายหลังพักกันตรงนี้ครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวค่ะ
6: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแอร์มิซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้าออกสถานีและชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารมีลิฟต์โดยสารบันไดและบันไดเลื่อนให้บริการทุกสถานีห้อง

0: น้ำเครื่องออกเหรียญอัตโนมัติและยังมีการออกแบบเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุใช้งานได้ง่ายที่ชั้นชานชลามีที่นั่งคอยให้ผู้โดยสารประตูกั้นชานชลาพร้อมสัญลักษณ์แสดงตู้โดยสารที่มีจุดจอดรถวีลแชร์ภายในรถไฟฟ้ายังมีราวจับและเสาจับออกแบบให้จับง่ายเพื่อความมั่นคงจอแสดงเส้นทางที่นั่งสำรองบุคคลพิเศษนอกจากนี้บางสถานียังมีทางเดินและ Walk Elevator เชื่อมต่อระหว่างสถานีอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้การเดินทางด้วย MRT ไม่ใช่แค่รวดเร็วแต่ยังง่ายและสบายช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มครับรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
1: ว้าวสำเร็จรูป
2: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
3: กรุงเทพประกันชีวิต
4: เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงวันที่เลวร้ายเพียงแต่ต้องเรียนรู้
5: คุณจะไม่เสียน
6: แน่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
7: ผมจะดูแลเธออย่างดี
8: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
7: คุณชอบให้ผมก่อนอ่ะ
9: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
12: เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพอเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
9: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจดฟันเจเดน
14: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
13: เจเดนเจเดนเจเดน
15: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
16: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power
17: ดำอย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
18: ที่เจ้าตัวเนี่ยไรเดอร์กำลังปีนข้ามแบเรียร์ไปยืนปัสสาวะ
19: ค่ะ
18: เหตุการณ์นี้ชัดเจนแล้วนะครับจากทางรถไฟว่าไรเดอร์เป็นฝั่งผิดครับคือปีนข้ามแบเรียร์ไปรถไฟเนี่ยเปิดบูดแล้วแต่เจ้าตัวไม่ได้ยินเพราะว่าใส่หูฟังมีภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ด้วยครับตรงจุดนั้นก็คือผู้บาดเจ็บก็คือไรเดอร์ข้ามแบเรียร์ไปปุ๊บจะไปยืนอยู่ตรงกลางแล้วโดนชนเลยเสี้ยววินาทีมากครับเห็นไหมฮะเดินข้ามแบเรียร์ปุ๊บโดนชนเลย
19: สังเกตเสียงบูดนะคะเปิดมาแต่ไกลนะ
18: เหตุการณ์นี้เมื่อเช้านี้เลยครับเกือบ11โมงครับช่วง10:56 น.นี่เป็นกล้องหน้ารถที่จอดอยู่ริมถนนกำแพงเพชร7จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ขบวนรถไฟเนี่ยเป็นขบวนที่367วิ่งระหว่างกรุงเทพฉะเชิงเทรานะครับอย่างที่ตูนบอกเมื่อสักครู่แล้วคุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้วพร้อมกับได้ยินเสียงบูดเนี่ยมันเปิดดังไกลมาเลยแต่สุดท้ายก็ชนแล้วหมวกกันน็อกเต็มใบกระเด็นเลยนะฮะคุณผู้ชมทราบชื่อในเวลาต่อมาผู้บาดเจ็บคือนายรัชพงศ์อายุเห็นเหตุการณ์คือแม่ค้าขายไก่ย่างคุณกัลยาคุณกัลยาบอกว่าจุดนี้จะมีไรเดอร์มักจะมาจอดแล้วก็ข้ามไปฉี่เป็นประจำเลยคือคุณกัลยานี่พูดถึงขั้นว่าเคยเห็นคนนี้ด้วยข้ามไปฉี่บ่อยๆแล้วตอนเกิดเหตุสังเกตเห็นเขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแต่ว่าเขาเหมือนก้มมองมือ

0: ถืออยู่แล้วก็ใส่หูฟังพอชนเสร็จก็รีบตะโกนบอกคนขับรถไฟแต่ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ทัน
1: ข้ามไปปลดทุกข์นะคะโดยที่สังเกตดูเพราะว่าเห็นน้องเขาขับมอเตอร์ไซค์มาจอดใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็น่าจะก้มเล่นโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้มองซ้ายมองขวาแต่รถไฟเขาก็บีบแตรของเขาอยู
2: ่บีบเยอะ
1: ไหมบีบลากเลยค่ะ
2: เออเพราะเขาเห็น
1: รถไฟรถมองขวา
2: แค่จากจุดนี้ปกติแล้วเนี่ยพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาไม่ทำธุระส่วนตัวบ่อย
1: ก็เห็นบ่อยอยู่ค่ะอยากจะให้มีอะไรมากั้นสูงแต่ก็อยากจะให้ความร่วมมือทั้งลูกทั้งแมสเซนเจอร์ทั้งไรเดอร์อะไรด้วยอ่ะพี่เลยค่ะ
0: อีกท่านหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์คือคุณสุนันท์ครับคุณสุนันท์เนี่ยบอกว่าตอนที่แม่ค้าขายไก่ย่างตะโกนบอกว่ารถไฟมาเนี่ยตัวเองหันไปเห็นเขากำลังเหมือนกำลังรูดซิปเลยกำลังจะเริ่มทำธุระแล้วพอรถไฟชนปุ๊บตัวเองก็เห็นอีกว่าร่างเขากระเด็นไปวิ่งไปดูตอนนั้นเขาไม่มีสัญญาณชีพก็รีบโทรแจ้งตำรวจพอมูลนิธิปอเต็กตึงมาก็มาทำการปั๊มหัวใจกู้สัญญาณชีพกลับขึ้นมาได้แต่อาการล่าสุดเขายังสาหัส
3: เหมือนแกจะรูดซิปอ่ะแกหัวมันโดนตรงหน้ารถไฟพอดีเลยกระเด็นมาเลย
2: แกไม่ได้ยินเสียงรถหรอจ๊ะพี
3: ่หมวกน็อกเต็มใบนั้นน่าจะใส่หูฟังด้วยครับมีเห็นหูฟังด้วยแต่ว่ารถไฟอยู่ไกลมากเลยนะแกก็ยืนเหมือนจะรูดครับแม่ค้าก็เรียกตะโกนบอกก็แกก็ไม่ได้ยิน
4: อ๋อคือมีคนตะโกนบอก
3: ใช่ครับอยู่ร้านไก่ตรงนู้นนะครับไม่ได้มองไปฝั่งนู้นเลยนะเพราะรถไฟบีบเปิดอุ่นมาแต่จากตรงนู้นแล้วครับแล้วก็ชนปั้งมาเลยผมก็วิ่งมาดูเลย
4: แจ้งเท่าที่อาการในเบื้องต้นที่หลังจากชนแล้วค่ะ
2: เขาเป็นไงคะ
3: หน้าถ้าที่แรกยังไม่กล้าพลิกตัวครับกลัวว่ากระดูกหักอะไรพวกนี้ครับต้องรอพวก
2: แล้วพอเจ้าหน้าที่มาแล้ว
3: ใช่ครับ
2: แผลตรงไหน
3: ก็ที่ใบหน้าครับก็ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเนี่ยคือไม่ครับมันติดกันเลยนะไม่กี่วันเอง
0: บ่าย2โมงที่ผ่านมาตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายสถานีรถไฟสถานีคลองตันเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันนะครับปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลล่าสุดครับรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยออกเอกสารพร้อมกับคลิปภาพก็คือคลิปเดียวกันกับที่เราเปิดให้ดูเมื่อสักครู่ชี้แจงเหตุการณ์นะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เกิดจากการกระทำโดยความประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนแล้วปีนข้ามแบเรียร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของการเมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนจริงๆในเอกสารก็ออกคำเตือนไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับให้ระมัดระวังรั้วห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามปีนข้ามไปครับ
5: แล้วก็เวลาอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้ใส่หูฟังมันก็ทำให้เราไม่ได้รับรู้เสียงหวูดหรือเสียงเตือนจากคนอื่นด้วยนะคะ
0: ใช่คร
5: ับยังไงก็ตามขอให้ปลอดภัยไวๆนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะจุดที่พี่ไก่เล่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารถไฟไม่ได้ชนเนี่ยนะคะถ้าวิ่งต่อไปเนี่ยไม่ถึง1กิโลนะจะถึงจุดที่เกิดเหตุวันก่อนที่เป็นโศกนาฏกรรมใหญ่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บอะค่ะวันนี้นะคะปรากฏว่ามีคนเจ็บเข้าไปที่โรงพักที่สน.มักกะสันหลายคนรวมไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เข้าไปเพื่อไปติดต่อรับเอกสารนำไปรับศพอะค่ะหลายคนก็เลยได้มาเปิดใจเล่าถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันนี้วันเดียวนี่9คนส่วนผู้บาดเจ็บบางส่วนที่ยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจก็จะตามไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลภายหลังค่ะนอกจากส่วนของผู้บาดเจ็บแล้วครอบครัวผู้เสียชีวิตก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะคะที่วันนี้เดินทางมาติดต่อกับตำรวจเพื่อมารับเอกสารยืนยันศพนำไปติดต่อขอรับศพออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็มีครอบครัวของน้องขนุนค่ะวันนี้มีคุณพ่อ2ปีน้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใกล้จะเรียนจบแล้วอะค่ะแต่ที่สุดน้องก็มาจากไปในเหตุการณ์ครั้งนี้คุณพ่อบอกว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะขึ้นรถเมย์สาย206น้องขนหนุนโทรศัพท์มาบอกคุณพ่อนะคะว่ากำลังจะนั่งรถไปหาเพื่อนที่แยกพัฒนาการเหลืออีก3ป้ายก็จะถึงแล้วแต่กลับเกิดอุบัติเหตุซะก่อนทั้งที่รถโดยสารสาธารณะควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดคุณพ่อบอกว่าองค์ทำให้ผู้เสียหายไปฟ้องร้องกับลูกน้องเอาทั้งที่ตัวองค์กรเองควรจะออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนรัฐบาลคุณพ่อก็บอกว่าควรจะจัดการความปลอดภัยให้ได้ดีกว่านี้ไม่ใช่วัวหายแล้วล้อมคอก ขอตำหนิการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยค่ะคุณพ่อน้องขนุนบอกว่าไม่เคยติดต่อมาแสดงความเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวหายเงียบไปเลยเหมือนลอยตัวทั้งที่ลูกชายเขากำลังจะเรียนจบกำลังจะมีอนาคตอีกไกลแต่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าคิดว่าจะโอนเงินมาให้ผม5ล้านแล้วมาฆ่าลูกผมก็ไม่เอา
6: ก็จริงๆอ่ะผมมองว่าการเดินทางโดยการโดยสารสาธารณะเนี่ยมันควรจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดรัฐบาลควรจะจัดการความปลอดภัยให้มันดีมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าวัวหายล้อมคอกเดี๋ยวทำกันโน่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวกลับมาเกิดขึ้นอีกรถไฟเนี่ยผมอยากจะตำหนิมากเลยก็คือว่ารู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่คือตั้งแต่เกิดเหตุนะมีขสมกที่ติดต่อผมมาเพื่อแสดงความเสียใจผมไม่ได้ยินคำนั้นจากรถไฟเลยลูกผมตายเขามีอนาคตคือคนเอาเงินมาให้ผม5ล้านแล้วฆ่าลูกผมก็ไม่เอา
5: ขณะที่คุณแม่ของน้องนะคะคุณณัฐสุพรค่ะก็เล่าให้ฟังตอนที่ครอบครัวของน้องเดินทางมารับศพพร้อมกันที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะเรื่องราวของคุณแม่ฟังแล้วเศร้ามากคือคุณแม่ก็พูดถึงน้องขนุนก่อนนะคะว่าน้องเป็นเด็กดีมากเลยไม่เคยทำอะไรให้เป็นห่วงแล้วที่จริงก่อนหน้านี้หนอดแล้วทุกๆวันเกิดของคุณแม่น้องเนี่ยจะชอบทำเซอร์ไพรส์ปีนี้น้องขนุนตั้งใจทำงานจะเก็บเงินซื้อนาฬิกาให้คุณแม่แล้วยังบอกกับคุณแม่เสมอค่ะว่าหลังจากคุณแม่เกษียณจะช่วยกันเก็บเงินซื้อรถให้กับแม่จะคอยดูแลแม่ตลอดไปแต่อุบัติเหตุครั้งนี้มาพรากลูกไปจากแม่แล้ว
7: ขนุนเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาชอบเล่นกีฬาคือเขาไม่มีอะไรที่แบบว่าทำให้เราเป็นห่วงทางด้านยาเสพติดหรือว่าเพื่อนทุกฝูงที่ไม่ดีเขามีแต่เพื่อนที่ดีๆรักเขาทั้งนั้นนะคะติดใจค่ะถ้าเราเลี้ยงลูกมาแบบทะนุถนอมลิ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่เคยให้ลำบากอะไรค่ะ
8: เห็นว่าน้องขนุนก็เพิ่งจะเรียนชั้นปี3เอง
7: ใช่ค่ะเขาเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะอนาคตพ่อเขาวางแผนให้เป็นนักโปรแกรมเมอร์ค่ะมันไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกในวัยที่เขากำลังจะประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาค่ะ
5: ซึ่งบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้มีครอบครัวผู้เสียชีวิตมาติดต่อรับศพแล้ว4ร่างนะคะก็มีครอบครัวของน้องขนุนน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ปี3เนี่ยค่ะจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1ปทุมธานีแล้วก็มีครอบครัวของป้าเอื้องอายุ66คุณผู้หญิงที่ปรากฏภาพว่านั่งคุยโทรศัพท์อยู่ช่วงกลางรถเมล์นะคะครอบครัวจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนามแดงสมุทรปราการและยังมีครอบครัวของคุณโรสหรือคุณวิภารักษ์อายุ25ปีท่านนี้ที่นาฬิกาสมาร์ทวอชแจ้งเตือนไปยังคุณแม่บุญธรรมหลังเกิดเหตุว่ามีการชนหรือว่ากระแทกครอบครัวจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสวนสวรรค์ที่พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณทีคาหรือคุณแทนวัย35ปีค่ะครอบครัวจะมารับร่างวันพรุ่งนี้และนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังทุกๆครอบครัวนะคะ
0: แสดงความเสียใจด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้อ้าวคุณผู้ชมด้านหลังของผมการ์ตูนฮะเผาซ่าน
5: ี่ค
0: ่
5: ะ
0: เห็นก็รู้แล้วเราเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างมากเพาซ่าก็คือน้ำมันเครื่องที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน15ปีวันนี้สิ่งที่จะบอกก็คือเขาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ครับรีแบรนดิ้งคว้า2พรีเซนเตอร์คนสำคัญพี่หนุ่มกันชัยกับลำไยไหทองคำสร้างปรากฏการณ์เทคโนโลยีลองไลฟ์เทคปกป้องความร้อนเหนือใครดูแลเครื่องยนต์ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือการรีแบรนดิ้งปรับภาพลักษณ์ครั้งสำคัญของเพาซ่าและยิ่งใหญ่ครับเมื่อน้ำมันเครื่องไม่ได้เป็นแค่เรื่องของช่างแต่คือไอเทมสำคัญของคนรักรถเพาซ่าแบรนด์น้ำมันเครื่องที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตระดับสากลอยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า15ปีภายใต้ชายคาของบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมไทยจำกัดประกาศก้าวสำคัญในปี69นี้ครับด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า150ล้านบาทรีแบรนดิ้งครั้งใหญ
5: ่นี่ดูพี่หนุ่มเท่มากค่ะพี่หนุ่ม
0: เท่มากครับพี่ฮะประกาศก้าวเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญของแบรนด์เปลี่ยนภาพจำสินค้าให้กลายเป็นพรีเมียมแบรนด์ที่เข้าถึงง่าย ขาเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณากับ2พรีเซนเตอร์ระดับท็อปของประเทศนะครับพี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยตัวแทนของเทคโนโลยี Long Life Tech ชัดเจนตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือระดับผู้นำภายใต้คอนเซ็ปต์ล็อกเครื่องพลังหนุ่มแล้วก็ยังได้คุณลำไยไหทองคำฮะตัวแทนของผู้ใช้รถบรรทุกรถ

0: ระบะสาวแกร่งยุคใหม่สู้งานหนักโดยการจับคู่ของ2พรีเซนเตอร์ครั้งนี้จะเป็นการเชื่อมแบรนด์นะครับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้รถทุกกลุ่มเลยฮะ
1: พาวซ่าเขาอยู่มา15ปีแล้วนะแล้วก็คือคงไม่ต้องถามว่าแบบการันตียังไงเพราะว่าคือแบรนด์เขาการันตีคุณภาพตัวเองอยู่แล้วนะครับการที่ตัวเองได้รับเลือกมาก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมงานกับพาวซ่ารถเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจำเป็นต้องบำรุงรักษานะครับบางทีเนี่ยบางครั้งรถเขาเรียกว่าเป็นรถที่เราใช้มานานแล้วหรืออาจจะเข้าไปเป็นพวกคลาสสิกคาร์อย่างเงี้ยคือน้ำมันเครื่องก็สำคัญเพราะว่าเราต้องหาน้ำมันเครื่องดีๆที่เข้าไปดูแลเขาเนี่ยซึ่งก็แน่นอนนะพาวซ่าก็ตอบโจทย
2: ์ก็ขอฝากแบรนด์พาวซ่ากับผู้ใช้รถทุกๆท่านนะครับเรียกได้ว่าอย่างที่เราต้องการสื่อสารไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเน้นคุณภาพนะครับก็ขอให้ทุกท่านเองได้เปิดใจนะครับเพราะว่าประสบการณ์ใช้งานจริงเนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นใจในสินค้าครับขอบคุณครับ
3: ค่ะพาวซ่ามาพร้อมแนวคิดทางการตลาดรูปแบบใหม่ค่ะนำอินไซต์จากผลวิจัยผู้บริโภคเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้ตั้งแต่การทำโมเดิร์นดีไซน์ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เหมือนกันทุกกลุ่มปรับโลโก้ให้ดูเรียบง่ายในโทนเหลืองดำโฉบเฉี่ยวทันสมัยเข้าใจง่ายและดูมีพลัง New Label ระบุประเภทวิธีใช้ชัดเจนง่ายต่อการเลือกซื้อพร้อมเปิดตัวกัปตันพาวซ่าค่ะเป็นฮีโร่นะคะสัญลักษณ์ผู้นำเทคโนโลยีให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประสิทธิภาพภายใต้แบรนด์พาวซ่าอย่างมั่นใจพาวซ่าพร้อมจะเป็นพลังเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยดูแลสมรรถนะเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนทุกความเชื่อมั่นของการขับขี่ที่สามารถพุ่งทะยานไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะ
4: อย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
7: เราเคยพูดคำหยาบคายไหม
8: เพื่อนหนูทุกคนก็พูดเพ้อกัน
9: มาดูดวงวันอังคารเลยช่วงนี้มันมีอะไรเด่นไพ่สองดา
10: เพื่อคนยากเจ็บมาก่อน
11: พร้อมกับหอยเจ้า
12: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
13: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
14: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
15: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
14: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
16: ทีเด็ดลูกนี
17: ่แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
18: บ้าเลยไงอยู่ๆจะฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยเหรอวะ
19: ข้าพเจ้านายสมอดิศวรจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิศวร
7: โกงพี่นายจำก็โกง
18: ไอ้แกแดด
7: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
2: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
9: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต

0: ันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
2: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยล็อกคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์กาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงหลุดล็อกพลังหนุกให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นPulsar
3: อยากผมยาวสวยทำไงดี
4: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้น

0: ผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวยใหม่ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๊วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: เรื่องพฤติกรรมของคนขับรถไฟคันเกิดเหตุที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมหมู่เนี่ยนะคะคนหนึ่งที่จะบอกได้ดีที่สุดก็คือช่างเครื่องเขายืนยันว่าคนขับอยู่ในจุดนั้นด้วยกันก็ยังพยายามจะช่วยดึงเบรกด้วยกันอยู่เลยค่ะแต่ให้เขาประเมินเขาคิดว่าตัวคนขับเนี่ยไม่ได้ 100% นะคะเพราะว่าบางช่วงเนี่ยพยายามถามพูดคุยกันไม่ค่อยตอบประเมินให้คะแนนแพทย์ประมาณสัก 60% เมื่อวานนี้ค่ะนายสิริภูมิที่ว่าเป็นช่างเครื่องหรือเป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถไฟไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะใช้เวลาให้ปากคำนานกว่า4ชั่วโมงค่ะมีรายงานว่านายสิริภูมิคนนี้เล่าถึงวินาทีก่อนที่รถไฟคันที่เขามีส่วนในการควบคุมมาชนกับรถเมย์เขาบอกว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเขามองเห็นรถเมย์นะคะแต่เขานึกว่าเป็นป้ายโฆษณาส่วนนึงก็เพราะว่าตัวรถเมย์คันเกิดเหตุเนี่ยมันมีแรปโฆษณาอยู่อะค่ะอย่างที่เราจะเคยเห็นเนาะแล็บเป็นป้ายโฆษณานู่นโฆษณานี้เขาบอกเขาเห็นแล้วแหละนึกว่าป้ายโฆษณากระทั่งรถไฟขยับเข้าใกล้ระยะประมาณ300เมตรเขาถึงเพิ่งสังเกตว่านั่นมันรถเมย์จอดคล่อมรางที่จุดตัดทางรถไฟอยู่ตัวนายสิริภูมิช่างเครื่องก็เลยแจ้งนายสยมพรคนขับรถไฟอันนี้ตามคำให้การของเขานะคะจากนั้นนายสยมพรก็ลุกขึ้นพยายามดึงเบรกมือส่วนตัวนายสิริภูมิเองก้มลงไปดึงเบรกฉุกเฉินในระยะประมาณ100เมตรที่จะถึงรถเมย์อยู่แล้วก็แน่นอนว่าไม่ทันการนะคะทำให้เกิดเหตุการณ์พุ่งชนขึ้นเขาบอกด้วยค่ะว่าหลังจากชนแล้วตัวเขาเองกับพนักงานการรถไฟอีกคนรีบลงจากรถไฟเพื่อไปดูจุดเกิดเหตุแต่นายสยมพรคนขับรถไฟตอนนั้นยังนั่งตกใจอยู่เลยนั่งอยู่ที่เดิมตรงที่นั่งคนขับไม่ลงมาตัวเขาเองเนี่ยค่ะยังต้องวิ่งย้อนกลับไปเรียกนายสยมพรให้ลงมาจากรถไฟไม่เท่านั้นนะคะนายสิริภูมิช่างเครื่องคนนี้ยังบอกกับตำรวจด้วยว่านายสยมพรคนขับรถไฟเนี่ยลืมวิทยุด้วยค่ะลืมวอของตัวเองคือตอนก่อนออกมาจากสถานีแหลมฉบังเนี่ยนายสยมพรลืมวอวิทยุสื่อสารก็เลยต้องมาใช้วอหรือวิทยุสื่อสารของนายสิริภูมิช่างเครื่องเขาก็เลยบอกไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้ตอนที่พนักงานควบคุมเครื่องกั้นทางเขาแจ้งเตือนมาแล้วอ่ะทางพนักงานเครื่องกั้นเขายืนยันว่าเขาแจ้งแล้วนะว่าทางผ่านไม่ได้มีรถจอดคร่อมอยู่คุณสิริภูมิช่างเครื่องบอกก็นี่แหละก็เพราะว่าเขาไม่ได้เอาวอตัวเองมาใช้วอของคุณสิริภูมิช่างเครื่องก็เลยไม่รู้ได้ยินไหมมันเหมือนมันห่างกันนะคะนั่งห่างกันหน่อยแล้วหัวรถจักรเสียงก็ดังมากด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะคะคุณสิริภูมิช่างเครื่องบอกว่าตลอดเส้นทางที่ควบคุมรถไฟมาด้วยกันตัวเขาเองพยายามชวนนายสยมพรคนขับรถไฟคุยตลอดเวลาเลยแต่เหมือนเขาไม่ค่อยตอบโต้ค่ะเขานิ่งๆก็เลยประเมินว่าอาจจะมีความพร้อมขณะขับรถประมาณ 60% ถ้าฟังจากคำให้การของนายสิริภูมิเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเด็นที่สำคัญนะคะประเด็นหนึ่งก็คือพวกเขาไม่รู้เลยว่าทางผ่านไม่ได้ถึงมาเห็นเอาตอน300เมตรแล้วว่าอ้าวรถเมล์แล้วต่างคนต่างเลยช่วยกันดึงเบรกคนนึงดึงเบรกมืออีกคนดึงเบรกฉุกเฉินอันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อก็คือคำพูดของเขาเนี่ยยืนยันว่านายสยมพรคนขับรถไฟอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีข้อมูลทำนองว่าตำรวจเนี่ยไปเอาภาพวงจรปิดตอนที่พนักงานเครื่องกั้นเขาตีธงแดงตอนก่อนจะชนนะคะตอนตีธงแดงวิ่งเข้าสถานีมาแล้วเอาภาพนี้มาหยุดทำให้มองไม่เห็นว่ามีคนนั่งประจำอยู่ที่จุดควบคุมรถหรือเปล่าก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือเป็นไปได้ไหมว่าคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุม ที่สุดหลังจากนั้นค่ะตำรวจเอาภาพวงจรปิดตลอดเส้นทางรวมทั้งหมด24ตัวมาตรวจสอบแล้วพบว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะคะก่อนเกิดเหตุโดยเฉพาะภาพที่ตอนชนเลยนี่เห็นชัดมากนะคะว่าจังหวะที่ชนเข้ากับรถเมล์เนี่ยพนักงานขับรถไฟนั่งอยู่ในจุดนี้จริงๆซึ่งเรื่องนี้ท่านรองผู้บังคับการตำรวจนคร

0: ฉันอยากไปเจอเขาอีกครั้ง
1: ลังเลเพราะเขาช่วยขิมไว้งั้นสิ
2: มาทำไม
3: จริงๆแล้วฉันมีอะไรจะบอกคุณอ่ะ
2: ก็พูดมาฟังอยู
4: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: นี่ชุดแม่คะ
6: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
5: ต้องนี่ใหม่ Breathe ทำต่อเฟียวแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
7: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
8: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
9: โอ้ยเป็นยัง
10: หอมติดจมูก
11: อร่อยชัวร์ครับ
12: อร่อยจริง
7: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
11: อร่อยชัวร
4: ์นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
5: ฉันพร้อม
4: S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
13: จะไปไหนครับเนี่ย
14: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
13: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
15: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิวิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9ครับ
17: มา
16: ลุยได้ฟีลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเต็มวิตามิน
18: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
19: บ้าเลยไงอยู่ๆจะฉันปลอมตัวไปเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
20: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
21: โกงพี่นายจำก็โกง
19: ไอ้แกแดด
21: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
22: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
19: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะจิ

0: ังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
2: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
3: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
5: Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทจิน่าสูตร Retinol ด้วย Heal Retinol และ Comfort Complex อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชิ้นวัสดุถึง20พฤษภาคมนี
6: ้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: คุณคะ
8: คุณเนชค่ะ
9: เรียกหมอหรือยังเป็นอะไรมากไหม
8: คุณคะพาไปแล้วค่ะ

0: แต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนจอดฮัลโหลค่ะค่ะขอรถพยาบาลด่วนค่ะคนไข้ติดเตียงกำลังชักค่ะ
1: เน็ต

0: เน็ตเน็ตเน็ตเน็ต
1: เอาเน็ตไปไว้ที่ไหน
2: ทีนี้คุณรู้หรือยังว่าเวลาใจจะขาดมันเป็นยังไง
3: ฉันถามว่าเอาลูกฉันไปไว้ที่ไหนนี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเอาคืนกันนะ
2: ตอนคุณทำกับสายขิมเขาไม่มีโอกาสได้ร้องขอชีวิตด้วยซ้ำ
3: แล้วจะให้ฉันทำยังไง
1: บอกมา
3: เอาเน็ตกลับมาให้ฉันเดี๋ยวนี้
2: คุณไปรับผิดกับสายขิมซะไม่งั้นคุณจะไม่มีโอกาสได้แม้แต่สั่งลาลูกคุณ

0: ็นอะไรมากซะหน่อย
1: มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: ก้าวกล้ารู้หรือเปล่าว่าเธอปลอดภัยดี
1: ตั้งแต่มาตกลงเรื่องหย่าคิมก็ติดต่อเขาไม่ได้เลยนะคะ
0: ในเมื่อเธอสองคนหย่ากันแล้วยังจะมาอะไรอาวรณ์อะไรกันนักหนา
1: คุณรู้ไหมคะว่ากล้าเขาอยู่ที่ไหน
0: ฉันจะมาถามเธอเนี่ยว่ามันเอาลูกฉันไปไว้ที่ไหน
1: ลูก
0: มันจับลูกฉันเป็นตัวประกันก็เพราะว่าเธอ
1: พ่อขิมเนี่ยนะคะ
0: ไปบอกมันให้เอาลูกฉันกลับมาถ้าไม่นะอย่าหวังเลยว่าชาตินี้จะมีชีวิตสงบสุข
1: นี่ใช่ลูกคุณหรือเปล่าคะสารภาพเขาหมายถึงอะไรคะสารภาพ
0: ฉันรู้นะว่าแกอยู่แถวนี้นี่สารภาพอะไรทั้งนั้นถ้าแกคิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันเลวนะสิ่งที่แกทำตอนนี้มันเลวพอกันรู้จักฉันน้อยไปแล้วก้ากล้า

0: เรียกรถขนของเหรอครับ
1: เจ้าพาไปส่งที่หมู่บ้านเจ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับ
1: นุ่นขนุนเจ้าเพื่อเหมาหมดเลยเจ้า

0: าทำไมใครปล่อยให้มา
1: ฉันดีขึ้นแล้วฉันจะมาพักฟื้น
0: แล้วมาคนเดียวเนี่ยนะ
1: ฉันมาคนเดียวฉันเอาเอกสารมาคืนคุณ
0: ส่งมาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมาถึงที่นี่เลย
1: อยากมาเจอ
0: แล้วจะไปไหน
1: ก็ไปทางเดียวกับคุณนั่นแหละวิวที่นี่สวยเหมือนเดิมเนาะ
0: หมอตรวจสมองให้ก่อนออกมาปะรู้ไหมเนี่ยว่าไม่ปกติ
1: ถึงเราจะหย่ากันนะเราก็เป็นเพื่อนกันได
0: ้ผมไม่ไปส่งนะ
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: เสียเวลาชีวิต
1: เดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วฉันมีอะไรจะบอกคุณอ่ะ
0: ก็พูดมาฟังอยู
1: ่ตรงนี้เลยเหรอ
0: ก็ถ้ามันสำคัญถึงขนาดมาที่นี่รีบพูดมา
1: ฉันเพิ่งรู้ว่าคุณช่วยชีวิตฉันไว้อ่ะฉันก็เลยอยากจะมาขอบคุณ
0: แค่นี้นะ
1: เดี๋ยวไม่ได้จบแค่นั้น
0: จบสำหรับผมคำว่าจบคือจบแค่นี้นะอย่าตื้อเดี๋ยวยาว

0: ่รักกันก็ไม่จำเป็นต้องเบียดกันนออาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได
1: ้เพื่อนนอนอ่ะพอได้คืนนี้เลยไหมล่ะ
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: ชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
4: โคเวยกบ้านซับเลย
5: แอลลี่ลองดูดีเมาส์ลายใหม่นั่น
3: ว้าว
5: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองดีเมาส์ลายลิมิเต็ดซานริโอคาแรคเตอร์ไม่รีบไม่เหลือนะ
6: อยากผมยาวสวยทำไงดี
7: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
8: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
9: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
10: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
11: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
12: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
13: ์พี่ปานเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
14: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
15: เรื่องที่ผ่านแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพ่อเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่
16: รักหักหลังคืนนี้20นาฬิกา30นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
19: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะอะไรครับเนี่ยเนสกาแฟโรบัสต้าใหม
14: ่โอ้โห
7: หอม
14: คั่วเข้ม
7: ครบสูตรอร่อย
19: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
14: นอนเลย
10: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
4: ท่าดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพแต่ยากสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษหมายเลข20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
6: ้หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โต
3: ความมืดมนจับจับ
1: สนับสนุนโดยHiQ S Cool
0: อย่าลืมไปเปิดหอนอนล่ะเดี๋ยวแขกมาจะเตรียมตัวไม่ทันไปไอ้ก้ามาเร็วดินี
8: ่คิดถึงนะพ่อไม่มา
0: พ่อก็เหมือนกันไปพ่อให้คนไปเปิดบ้านให้แล้ว
8: ครับ
0: เอาของไปเก็บซะพ่อ
8: เดี๋ยวนี้ฟูลเซอร์วิสกับโรงแรม5ดาวเลยนะพ่อ
0: นั่นเป็นของเด็กนักเรียนที่จะมาวันนี้ส่วนของแกนอนไปกินหรูอยู่สบายที่นู่นบ้านที่แกเคยอยู่นั่นเออไอ้ก้าแล้วเองอ่ะอย่าออกไปเพ่นพ่านที่ไหนล่ะเห็นเขาว่าช่วงนี้มีหมาบ้าอารวาส

ป่านี้ถึงไหนแล้วช่างเถอะกูกลับแล้วเจ็บมาขนาดนั้นโดนหมาไล่จะหนีทันป่ะปล่อยให้ฟัดกับหมาไปก็ดี

0: ประกาศประกาศขออาสาสมัครมารวมตัวกันที่หน้าหมู่บ้านด่วนประกาศประกาศขออาสาสมัครมารวมตัวกันที่หน้าหมู่บ้านด่วนมีเรื่องให้ช่วยเนอะ
1: ไอ้จ้าจะไปไหน
2: ได้ยินเสียงประกาศตามสายพ่อไม่รู้มีใครเป็นไรเปล่า
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้จ้า
3: เป็นห่วงฉันหรือเป็นห่วงหมาบ้า
4: พ่อกำลังจะบอกพอดีว่าหนูขิมเข้ามาเขาจองมาชื่อลิตาพ่อก็ไม่นึกว่าจะเป็นเขาอ่ะ
5: ถึงขนาดปลอมตัวมามีเจตนาแอบแฝงอะไรป่ะ
3: ถ้าลำบากใจอ่ะฉันกลับก็ได้นะ
5: น่าจะคิดให้ได้ตั้งแต่ก่อนมานะ
3: ขิมโทรหาเขาแล้วเขาไม่รับสายอะค่ะขิมก็เลยต้องเสี่ยงมาหาคุณลุงที่นี
4: ่ลุงยังไม่ติดอะไรหรอกแต่ก็ต้องแล้วแต่ไอ้เจ้านี่มัน
5: ที่นี่บ้านพ่อแล้วแต่พ่อดิผมก็แค่คนอาศัย
4: หนูขิมถ้าหนูไม่รังเกียจนะก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแต่ถ้าหนูอึดอัดเดี๋ยวลุงจะหาที่อยู่ใหม่ให้
2: นอกจากที่นี้ไม่มีที่ให้ไปแล้วไง
3: ก็บอกว่าจะมาขอบคุณไง
2: ก็พูดจบแล้วนี่มีอะไรต้องคุยอีก

0: ตอนที่คุณมาไก่เกลี่ยให้แฟน
1: ตอนแรกฉันก็แอบน้อยใจที่เห็นคุณไปปกป้องคนอื่นทั้งที่ฉันเป็นฝ่ายเสียหายจนกระทั่งตอนที่ฉันได้เห็นคลิปจากจุดเกิดเหตุคุณปั๊มหัวใจให้ฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้อยากให้ฉันตาย
2: ตายมันง่าย
3: ไหมผมอยากเห็นคุณทรมานนานกว่านี
1: ้งั้นก็อยู่ทรมานฉันก่อน
2: สิเสพติดความเจ็บปวดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ฉันก็รู้ว่าคุณก็แค่แอปโกรธไปอย่างนั้นแหละ

0: ห็นไหม
1: คุณทนเห็นฉันเจ็บไม่ได้เพราะหัวใจคุณหล่อมาก
2: เป็นใจสั่งกับฉันอยู่แล้ว
3: น้ำค่ะ

0: ู่นี่แฟนไม่ว่า
1: พี่แทนคงไม่แต่งงานกับ
0: งานล่มเลยจะมาง้อผม
1: คุณมีแคลร์แล้วมันจะมาแย่งคุณได้ไง
0: ก็ไม่รู้อยู่ๆก็ตามมาอ่อยถึงพี
1: ่ฉันอยากจะมาตอบแทนคุณที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้ด้วยการทำให้คุณสมหวังฉันอยากให้คุณกลับมาเป็นก้าวกล้าคนนี้ฉันอยากเจอเขาคนนั้นอีกครั้งฉันรู้ว่าลึกๆแล้วคุณยังเป็นผู้ชายใจดีคนนั้นอยู
0: ่ไอ้โง่นั่นมันตายไปตั้ง7ปีแล้วไง
2: นี่จริงเหรอคุณแค่ซ่อนเขาไว้มากกว่า
0: คุณนั่นแหละเป็นคนฆ่ามันกับมือ

0: ดแต้มบุญไปทำอะไรไม่ทราบ
1: ถึงไม่รักกันก็ไม่จำเป็นต้องเดทกันเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได
0: ้เพื่อนนอนอ่ะพอได้คืนนี้เลยไหมล่ะ
1: ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้อยากเพราะว่าถ้าเกลียดคุณก็คงไม่ช่วยชีวิตฉัน
0: เก็บเวลาเว้นเว้อไปหาผู้ชายใหม่ดีกว่า

0: คุณยังเคยขอเวลาที่ฉันหนีไปมีความสุขขึ้นมาฉันอยากจะตอบแทนด้วยการทำให้คุณมีความสุขให้ได้นี่คือเหตุผลที่ฉันตามค
1: ุณขออนุญาตไม่ซึ้งไปด้วยนะพอดีเป็นพวกขวางโลกพอเห็นพวกโลกสวยแล้วไม่อยากจะทน

0: หนูรู้หรือเปล่าว่าไอ้กล้ามันฆ่าตัวตายเพราะมันอยากจะเอาตายไปแลกกับเงินเพื่อมารักษาน้อง
1: คิมเพิ่งรู้เลยค่ะว่าคิมทำขนาดนี้กับชีวิตทุกคนยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเ
2: บอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ผมแดนครับ
4: แฮปปี้ค่ะ
3: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
5: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
3: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
4: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
5: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
5: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
3: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
7: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
8: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟางผมลองเลย
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
10: จะไปไหนครับเนี่ย
11: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
10: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องนูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อจุลประสานถึง20พฤษภาคมนี
13: ้พาลูกไปหาคณินคณินจะพาคุณกับลูกไปซ่อมตัว
14: ไฟฟินที่ช่วยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
15: เอาชีวิตหนูลีไปเลยก็ได้
16: เราจะไปล่าฟินิกต่อให้มันอยู่ในเงาไฟฟินิกต้องถูกเปิดโปง
17: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
20: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
19: ภูเขาไฟลาวา
20: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
21: ใหม่วิตอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัม
22: นั่นนะพิตาเดย
23: ์ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
19: แม่อินน้ำ
24: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
25: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
19: โคเวยกบ้านซับเลย
26: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
27: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
19: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
27: ดูเม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
28: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี้
29: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิบัลแกเรียไลท์

0: เนทเนทลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกมีใครทำอะไรลูกหรือเปล่าคงคิดถึงแม่แย่เลย
1: คุณหมอแจ้งว่าอาการชักเป็นอาการทางประสาทค่ะอาจจะมีการชักได้อีกอาจจะต้องได้ยาป้องกันไว้ค่ะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือไตข้างที่ปู่ถ่ายมามีอาการไตวายอันนี้อาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะ
2: พี่กล้าเหลือไตข้างเดียวแล้วด้วยสิถ้าอยากได้ไตมาเปลี่ยนอีกเนี่ยคงต้องฆ่าทิ้งแล้วหรอมั้งฆ่าพี่กล้าคงมีประโยชน์มากกว่าไปฆ่าเมียเขายังไงก็ฉกไตมาใส่ลูกตัวเองไม่ได้อยู่ดี
3: เดี๋ยวฉันจะตังไปคิดบัญชีเรื่องที่พวกแกลักพาลูกฉันมาซ่อนไว้
2: ไม่เจอลูกสองสามวันทำจะเป็นจะตายนี่ถ้าติดคุกไปไม่ยิ่งแย่เลยเหรอนี่เป็นจดหมายลาออกที่พี่ก้าร่างขึ้นมาแนบมาด้วยหนังสือสัญญาแบ่งแยกกิจการพี่ก้าต้องการได้กิจการเช่าบ้านพักไปเพราะมันเป็นกิจการที่เขาสร้างมันขึ้นมากับมือรีบเซ็นอนุมัติซะถ้าไม่อยากให้เรื่องสายเข็มถึงมือตำรวจ
3: หน้าด้านแล้วที่พวกแกจับลูกฉันอะแล้วมันเรียกค่าถ่ายฉันอะมันไม่ผิดกฎหมายตรงไหน
2: ก็ลองคิดดูเอาแล้วกันนะว่าจะอยากอยู่กับลูกต่อไปนานๆหรืออยากเข้าไปนอนในคุก

0: คิมไปถึงที่ไร่แล้วเหรอคะ
1: ตอนนี้ที่บ้านมีใครสงสัยอะไรไหมคะป้าอุ่น
0: ป้าบอกไปว่าคุณคิมขอไปพักฟื้นที่ภูเก็ตกับคุณลิตาค่ะ

0: ครสงสัยอะไรหรอกค่ะ
1: ดีแล้วค่ะให้ทุกคนคิดว่าขิมอยู่กับลิต้าที่ภูเก็ตนะคะ
2: ป้าอุ่นคะ
1: แล้วถ้าพี่แทนถามเนี่ยป้าอุ่นต้องพูดให้ตรงกันนะคะ
3: ได้ค่ะไม่มีปัญหาแล้วค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: แต่ไปจุดถ่านไฟเก่าก็เลยโดนเจ้าบ่าวเทงานแต่งละสิ
5: งานนี้ผัวเก่าก็ชิ่งผัวใหม่ก็แผ่นนี้ถ้าใจไม่แข็งพอนี่อยู่สู้หน้าใครไม่ได้หรอกนะ
3: สงสัยคงจะต้องอยู่ภูเก็ตอีกยา
4: โอ้ยสายขิมนี่ไม่มีดวงเรื่องผู้ชายเลยเนาะคุณป้าคะทำใจไว้หน่อยก็ดีนะคะถ้าสุภาพบุรุษอย่างพี่แทนเขายังอีเนี่ยชาตินี้สายขิมคงหาสามีดีๆไม่ได้หรอกค่ะ
6: ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีใครหาได้สักคนนี่คะ
5: แบบนี้เรียกอุ่นไม่ได้แล้วแหละต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็นเดือน
4: ขึ้นคานเนี่ยพิมไม่กลัวหรอกนะคะกลัวแต่จะหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้มากกว่าขอตัวนะคะ
5: อกหักคราวนี้ทำพริมเสียศูนย์ไปเลยนะครับแต่เพราะไม่เชื่อมันจะปลงชีวิตยอมแพ้ขิมได้เผลอๆมันจะปั๊มเงินไว้ซื้อกินมากกว่า
6: พร้อม
5: ก็มันจริงนี่แม่ไม่รู้ไปโดนใครหลอกมา

0: เด็กๆหายไปไหนหมดอะคะไม่มีใครมาฝากเลี้ยงแล้วหรอคะ
1: พวกนั้นโตเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วล่ะตั้งแต่เกิดเรื่องลุงก็ต้องมาดูแลเจ้ากอยมันก็เลยไม่มีเวลาดูแลเด็กๆพวกนั้นคนก็สงสารน่ะก็เลยไม่มีใครเอาเด็กมาให้เป็นภาระ
0: ตั้งแต่ตอนที่กอยถูกยิงครั้งนั้นใช่ไหมคะ
1: กอยโดนตัดขาก็เลยต้องมาหัดฝึกเดินใหม่ทั้งหมดตอนนั้นไอ้กล้ามันโคม่าเราสองพ่อลูกก็ต้องอยู่ด้วยกันไอ้เจ้ากอยมันทำใจไม่ได้ในตอนนั้นเพราะว่ามันคิดว่ามันจะหมดอนาคตถ้ามันต้องพิการ

0: หนูรู้หรือเปล่าว่าไอ้กล้ามันฆ่าตัวตายเพราะมันอยากจะเอาไตไปแลกกับเงินเพื่อมารักษาน้องไตของมันไปเข้ากับพี่ชายต่างแม่ลูกแท้ๆของพ่อมันไงล่ะมันบริจาคไตให้กับพี่ชายเขาก็เลยตอบแทนมันด้วยการชุบเลี้ยงให้ชีวิตมันเป็นคนใหม่มันก็เลยได้กลับไปเป็นทายาทเศรษฐี
1: คิมไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าเกิดเรื่องแบบนี
0: ้มันสละเลือดเนื้อเพื่อใครต่อใครตั้งสองชีวิตเลยนะที่มันช่วยไว้ดีนะที่มันรอดมาได้ส่วนเจ้ากรอยเนี่ยมันก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตเก็บตัวไม่กล้าออกไปไหนลุงก็เลยพยายามสอนทักษะชีวิตนอกห้องเรียนให้
1: คิมเพิ่งรู้เลยค่ะว่าคิมทำขนาดนี้กับชีวิตทุกคน
0: ลูกคิมหนูจะโทษตัวเองเลยนะลุงพยายามสอนลูกให้รู้สึกขอบคุณกับทุกอย่างที่เข้ามาถึงแม้ว่ามันจะทำให้เราสูญเสียบางอย่างแต่ในที่สุดมันก็ให้บางอย่างตอบแทนมาเสมอหนูดูอย่างไอ้เจ้ากล้าสิเมื่อก่อนมันเคยหัวหกก้นควิดแต่พอเกิดเรื่องคราวนั้นมันก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเห็นไหมล่ะมันควรจะขอบคุณหนูนะที่มาเปลี่ยนชีวิตมัน
1: คิมไม่มีโอกาสได้บอกคุณลุงแต่คิมอยากให้คุณลุงรู้ว่าช่วงเวลาที่คิมอยู่ที่นี่อะค่ะมันมีค่าสำหรับคิมมากมากเลยถ้าไม่ได้เจอคุณลุงก็คงไม่มีคิมในวันนี้ค่ะคิมตั้งหากที่ต้องขอบคุณทุกคน
2: หัวใจของฉันกลับมองเห็นเธอ

0: ทำอะไรดีครับ
1: เอาชาคาโมไมล์ค่ะขิมเป็นไงบ้างได้เคลียร์กันหรือยัง
2: ฉันเพิ่งเข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้เกลียดฉันขนาดนี
1: ้แล้วมันหักลบกลบหนี้กับทิศเขาทำขิมเกือบตายคราวนี้ไม่ได้เลยเหรอ
2: ถ้าเห็นสิ่งที่เราทำกับครอบครัวเขาไว้อะฉันว่ามันเทียบกันไม่ได้อะ
1: ขิมพี่แทนมา
2: พี่ไอ้งั้นพี่แทนก็รู้สิว่าเราไม่ได้อยู่ภูเก็ตด้วยกันน่ะ
1: แค่นี้ก่อนนะเราจัดการก่อน
2: ลิตา
3: เหนียวอยู่ภูเก็ตไงแล้วนี่มันทำอะไรอ่ะ
1: พอดีว่ามีลูกค้าด่วนนะคะก็เลยให้ขิมอยู่ต่อไปก่อนพี่แทนมาทานข้าวเหรอคะ
3: เปล่ามาจับผิดคนอ่ะ
1: ไม่ได้เดี๋ยวลูกค้ามา
3: ก็ฉันนี่แหละลูกค้าเธอถ้าฉันไม่ใช้วิธีนี้ก็คงไม่รู้หรอกว่าเธอกับขิมจงใจจะหลบหน้าฉันสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนอยากจะล้มงานแต่ง
2: ไม่ตอบอ่ะอย่าซวยอีกนะขอร้องอย่าให้โดนจับอีก
4: จะกลับเมื่อไหร่
2: ฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะขออยู่ถึงพรุ่งนี้แล้วกัน
4: ให้อยู่แค่คืนนี้แค่นั้นวันนี้ก็ต่างคนต่างอยู่อย่ามาเซาซีไม่อยากเห็นหน้า
5: ลุกเลย
2: ไม่ฉันมาก่อน
4: บอกแล้วไงว่าอย่ามาเซาซีเล่นมาหายใจรถกันแบบนี้ถ้าไม่เรียกอ่อยก็ไม่รู้เรียกอะไร
2: ไหนว่าไม่อยากเห็นหน้าฉันไงก็อย่ามองสิจะได้ไม่ต้องหายใจรถใส่กัน

0: สองคนนั้นเคยรักกันด้วยเหรอเคยรักหรือว่าแค่หลวมตัวแต่งงานกันขอความจริง
1: แล้วทำไมพี่ถึงไม่ถามขิมเองล่ะหรือกลัวคำตอบ

0: ล้วเขามีอะไรดีอ่ะทำไมคิมถึงได้สนใจคนแบบนั้น
1: ถ้าบอกว่าติดใจเรื่องนั้นพี่จะทำใจยอมรับได้ไหม
0: นี่เธอสองคนยังมีความลับอะไรอีกถ้าเธอไม่อยากบอกเนี่ยงั้นให้ฉันรู้จากปากคิมมาแล้วกัน
2: โกหกซ้ำซากนี่เหรอวิธีไถ่บาปของเธอ
3: ก็เพราะว่ามารอย่างแกคือบทพิสูจน์ความรักแท้ของเขายังไงล่ะ
2: เชิญรักกันให้ตายไปข้าง
4: ถ้าเลือกได้คุณคงไม่อยากมีฉันในชีวิตคุณสิ
5: ถ้าเรากลับไปเป็นแค่คนแปลกหน้าได้ก็คงจะดี
4: เนี่ยแหละเจ็บแต่จบ
0: ถ้าเป็นสายขิมผมก็พร้อมที่จะเสี่ยงไปกับเขาครับ
2: ลองเล่นบทพระเอกดูมั้งดูดิว่าคราวนี้จะหลงรักไอ้ห่วยนั่นลงอยู่ไหมขนมาให้ทั้งทุ่งลาเวนเดอร์เลยคอยดู

0: สนับสนุนโดย
1: S26 Go Pro UHT สกอตรังนกแท้ Royal Gold ไซลิทอล
2: TC Group มาดูกันว่าฉันจะถูกพวกแก
3: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาโฉกแกจะไม่ได้สักบาท
4: จะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคน

0: จนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
1: ่ได้เจอกันสักทีนะไทยกะ
2: ผมไม่รู้จักคุณ
1: แต่ผมรู้จักคุณดีมากคุณไม่ใช่ลูกแท้ๆของมิสเตอร์เคนจิลูกชายหัวหน้าแก๊งยากุซ่าพยัคฆ์เพลิงมาทำอะไรที่คอสมิกเซ็นทรัลกรุ๊ปผมเคยรู้จักพ่อแม่แท้ๆของคุณและคนที่ช่วยคุณ

0: านายจะให้ไทกะขึ้นเป็นผู้นำผมคิดว่าเราจะเกิดปัญหา
1: เพราะไทกะไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันน่ะหรอเด็กกำพร้าจากเมืองไทยเติบโตไปอย่างสมบูรณ์แบบในฐานะลูกคนเดียวของฉันไม่ว่าอดีตของเขาจะเป็นใครอนาคตของไทยกะจะไม่มีวันทำให้พยัคฆ์เพลิงของเราล่มสลาย

อรินพ่อของคุณเป็นคนดีส่วนผมกับแม่คุณเราเป็นเพื่อนกันแม่คุณเลือกแต่งงานกับพ่อคุณผมเข้าไปช่วยไม่รู้ว่าไฟฟีนิกซ์หมายหัวพ่อคุณไฟฟีนิกซ์มันจัดการทุกคนที่ขวางทางพอมันฆ่ามิสเตอร์เคนจิคุณถึงต้องมาเมืองไทยเข้าไปที่คอสมิกเซ็นทรัลที่ปลิ้นพ่อคุณเป็นคนสร้างไว้แต่เพื่อนเลวอย่างนั้นหรือเปล่ามันฉกฉวยทุกอย่างไปหมดแล้วมันก็ทำลายครอบครัวคุณ

0: อย่าลูก
1: นะนี่ผมเองปกดูแลแม่กับน้องด้วยนะลูก
0: พ่อไปกับปกกับน้องสิครับ
1: เดี๋ยวพ่อตามไปนะลูกคุณต้องพาลูกไปหาคณินคณินจะพาคุณกับลูกไปซ่อนตัว
0: แล้วคุณล่ะคะ
1: ผมจะเปิดโปงไฟฟินิกผมจะไม่ยอมขายดาวเทียมให้มันผมจะไม่ยอมให้ข้อมูลลูกค้าตกเป็นเครื่องมือก่อการร้ายของพวกไฟฟินิกผมรักคุณนะ
0: ฉันกับลูกจะรอคุณนะคะปิน
1: รีบไป
0: มาลูกมาลูก
1: รีบไป

พอผมกลับมาคุณก็หายไปละผมตามหาคุณทุกที่อยู่หลายปีสุดท้ายผมก็รู้ว่าคุณไปอยู่ที่วัดและมีเศรษฐีญี่ปุ่นรับคุณไปเลี้ยง

0: เองไปเลย
1: เขาเพิ่งมาอาศัยนอนที่นี่ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องชื่อตัวเองยังจำไม่ได้เลยเรากำลังช่วยกันตามหาญาติ
2: เห็นแล้วคิดถึงฮิคารุลูกชายผมครับถ้ายังมีชีวิตอยู่อายุก็เท่าน่าจะราวๆกับเจ้าหนุ่มน้อยนี่

0: อยากมีบ้านไหมเจ้าหนู
1: ต่อมามีตำรวจอยู่คนหนึ่งทำคดีครอบครัวคุณเขาตามล่ามือปืน4คนที่หนีออกนอกประเทศทำทุกอย่างสุดท้ายคดีนี้ถูกสั่งให้หยุดสืบทั้งที่จับตัวคนบงการหรือมือปืนไม่ได้เลยสักคน
2: ตอนนี้เขาอยู่ไหน
1: สารวัตรภูมินทร์ตายเมื่อ4ปีก่อน

0: ไอ้พวกฝ่ายฟินิกซ์ฆ่าเขา
1: ผมไม่แน่ใจแต่เขาตายตอนที่มีมือปืนคนหนึ่งโผล่มามันคือไอ้โชคมันหายไปเป็น10

นี้

0: ผมต้องพิสูจน์เรื่องที่คุณพูดตอนนี้ครอบครัวตำรวจคนนั้นอยู่ที่ไหน
1: ลูกสาวคนโตอยู่เมืองนอกตัดขาดทุกอย่างที่นี่ส่วนคนเล็ก
0: คนเล็กอยู่ไหน
1: จมน้ำตาย
0: คุณจะบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่คุณเล่ามาทุกคนตายหมดรวมถึงเด็กที่คุณอ้างว่าเป็นผมเป็นพี่น้องผมคุณก็ไม่มีหลักฐาน
2: เพราะฝ่ายฟีนิกซ์ไม่เคยไว้ชีวิตศัตรูไง
1: คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ผมกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่สรัตภูมินเคยเก็บไว้พ่อแม่คุณจะต้องไม่ตายเปล่าไอ้นฤบาลมันเอาทุกอย่างของพ่อคุณไปทั้งที่ปลินพ่อคุณเป็นคนก่อตั้งเป็นคนแรกคุณก็รู้นฤบาลมันเกี่ยวข้องกับไฟฟินิกซ์ตั้งแต่มิสเตอร์เคนจิตายไปคอสมิกเซ็นทรัลกรุ๊ปว่าซื้อธุรกิจทุกอย่างในญี่ปุ่นที่พ่อคุณเป็นเจ้าของเพราะนั่นคือที่ฟอกเงินของมันไงมิสเตอร์เคนจิปกป้องดูแลคุณมานานในที่สุดฝ่ายฟิลิปก็หาตัวคุณเจอมันเลยไม่เก็บใครไว
0: ้พ่อตายเพราะผม
1: ผมอยากให้คุณคิดทบทวนด้วยตัวเองถ้าคุณเชื่อเราจะไปล่ามันด้วยกันต่อให้มันอยู่ในเงาฝ่ายฟิลิปต้องถูกเปิดโปง
3: หนูลีแกยังไม่ตาย
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: แม่กินน้ำ
6: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
5: โคเวยกบ้านซับเลย
7: คำแนะนำจากกรมอนามัย
8: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
9: เด็กบีบนิดเดียวได้
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
11: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
12: และแปรงวันละ2ครั้ง
13: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
14: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
15: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: วาสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
17: ่แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
18: บ้าเลยไงอยู่ๆใจฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายอย่างนั้นเลยวะ
19: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
20: โกงให้นายจำก็โกง
18: ไอ้เด็กแกแดด
20: ไอ้คนหลงตัวเองไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
21: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
17: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: ันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
2: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
3: ไม่

0: Trusana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่า Trusana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือก Trusana Advance
1: อุ้ยขี้นก
2: เฮ้ยคุณโตเรียกใครอ่ะ
1: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
3: ขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
1: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
5: บลูสโคปแสกคุ้มค่าถึงอนาคต
4: คุ้มจริงหรอง
5: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
6: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
5: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต

0: ไม่มีพระอาทิตย์ชีวิตเราคงอยู่ไม่ได้นะ
1: ใช่อารู้ขาดสันไม่ได้หรอก
0: ถ้าแกทำอารู้เสียใจแกตายแน่
2: เพื่อนด้วยช่วยด้วย
3: โอ้มานี่มานี่มา
0: ถ่ายรูปกันนะ
3: มา
0: หนึ่งมา
2: ได้แล้ว
0: หนึ่งสอง
3: โอ้ยน่าพ
0: อหลับตาทำไมลูกเหมือนก็สวยลูกเหมือนก็สวยนี่ไงก็ได้ก็ได้อะลุถ้าไม่มีดวงตะวันฉันจะเป็นแสงสว่างให้แกเอง

0: ธอเหมือนเพื่อนสนิทเราอะเหมือนมากแต่ไม่มีเขี้ยวผิวก็คนละสีหนูลีตายไปแล้วเธอช่วยเรา
1: เราวิ่งผ่านแถวนั้นทุกวันช่วยมาแล้วก็ไม่รู้จะพาไปที่ไหนก็เลยพามาที่นี่ก่อน
0: ขอบใจนะเราชื่ออารุคงรบกวนไม่นาน
1: ถามเจ้าของตึกให้ละห้องสุดทางเดินยังว่างอยู
0: ่ขอบใจนะริน
1: หิวไหมทำให้
0: ขอบคุณนะ

0: ันตำรวจโทภูมินทร์พงษ์ฤทธิ์
1: มอบเหรียญค่ะ
0: แชมป์กีฬาเทควันโดนี่ต้องได้รับรางวัลอะไรดีนะ
2: โทรศัพท์เครื่องใหม่ก็ได้ไปแล้วสงสารตำรวจจนๆเลยนะกระเป๋าตังค์ฉีกไปหลายรอบแล้วเนี่ย
0: หนูลีล้อเล่นเอาไว้รวบตึงทีเดียวเลยตอนที่รับปริญญาเกียรตินิยมเหรียญทองขอรถสักคันเนาะ
2: โอ้ยถึงเวลาค่อยมาทวงพ่ออีกทีแล้วกันนะพอดีว่าช่วงนี้มันความจำสั้น
0: คดีเดิมใช่ไหมคะตั้งหลายปีแล้วเนาะ
2: ตายยกครัวพ่อแม่ลูกชายอีก3มันโหดเกินคน
0: งั้นหนูลีจะเป็นตำรวจเองสืบคดีนี้ต่อจากคุณพ่อเอง
2: แล้วไม่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยหรออ
0: ยากจะเป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ตำรวจเท่สุด

0: ไว้ใช้ทำรายงานนะ
1: โอ๊ยทำไมมันยากอย่างนี้อ่ะ
2: เมืองไทยใช
1: ้ท่าท
2: ัน Depth to GDP
1: ไอออนที่จะเก็บอิเล็กตรอน
2: ข้อสรุปภาวะข้อสรุปข้อสรุปภาวะที่ควรเรียนภาวะที่ควรเรียนทั้งที่มันไม่ใช่สภาพเศรษฐกิจแท
3: ้จริงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ
1: เมื่อกี้อาจารย์เมธีสุดฮอตเขาเดินเข้ามาคุยกับแกนี
4: ่มั่วละ
5: ไม่มั่วหรอกเมื่อกี้ฉันก็เห็นนี่จะบอกไม่บอกถ้าไม่บอกรู้กันทั้งมหาลัยเลยนะเว้ย
4: แกบีมสนั่นยัง
5: นี่ทำร้ายข่มขู่ขืนใจแฟนตลอดเลยนะ
1: เขามาจีบแกใช่ปะ
3: ไม่ได้จีบอุ๊ยฉันอ่านหนังสือต่อแล้ว
1: อุ๊ยมีพี่รุธมีพี่รุธ
4: ไม่มีพี่รุธ
5: แน่หนูลี
6: ขอโทษนะคะหนูลีมาคืนหนังสือค่ะ
7: เดี๋ยวหนูลีลงไปรอในสวนกันนะครับเดี๋ยวผมขออาบน้ำแป๊บนึง
6: ไม่ลบกวนดีกว่าค่ะหนูดีวางไว้ตรงนี้นะคะ
8: คุยกับใครอ่ะอ๋อมีนัดมันมาต่อเหรอ
7: หนูดีเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างที่คิดหนูดี

0: มีอะไรอยากจะเล่าให้พ่อฟังไหมพ่อภูมิใจนะที่หนูเกิดมาเป็นลูกพ่อหนูดีเหมือนแม่สวยใจดีไม่ค่อยมีปัญหากับใครนี่ถ้าแม่ยังอยู่แม่ก็คงจะดีใจเหมือนพ่อนะ
1: หนูลีโดนหลอกมาค่ะ
0: ใครหรอก
1: ไม่เป็นไรค่ะโง่ทีเดียวจบหนูลีรักพ่อนะคะหนูลีจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นตำรวจเหมือนคุณพ่อ

0: มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
8: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
9: อุ่นเป็นอะไรอ
10: ่
9: ะ
10: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
11: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ได้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
14: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
13: ภูเขาไฟลาวา
14: Formos Omega Smart Super Go
15: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
16: ไก่กรอบ
17: ตีสุดใจเลย
18: ช่ำว้าวมาก
19: ยอมมีอีหลีเด้อ
15: ใครไม่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัลด
3: ์ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
20: นั่นนะพิตาเดย
11: ์สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
21: หน้า

0: นูลีต้องมีดาวบนบ่าเยอะๆ
1: เพราะพ่อหนูลีตั้งใจทำงานช่วยประชาชน
2: แต่พ่ออยากให้ดาวบนฟ้าทั้งหมดเป็นของหนูลี

0: าเหตุไหมคะว่าทำไมคุณพ่อถึงถูกยิง
1: ช่วยตอบหน่อยค่ะ
0: บอกหน่อยนะคะ
1: ตอบหน่อยค่ะ
0: แจ้งเลยได้เลยนะคะบอกข้อมูลหน่อยนะคะ
2: เอาแล้ว
3: ขอ
2: แล้ว
3: ขออนุญาตครับครับออกเราไม่ต้อง
4: อาฮัลโหลค่ะใครยิงพ่อหนู
2: ตอนนี้เรากำลังล่าตัวมันอยู่ไม่ต้องห่วงนะอาไม่ให้ภูมินตายฟรีแน่
5: จริงหรือเปล่าคะที่สารวัตรภูมินกำลังโดนสอบเรื่องพัวพันแก๊งอุ้มฆ่าลิซับ
6: และยังเกี่ยวข้องกับบัญชีลับผู้ต้องหาคดียาเสพติดด้วยใช่ไหมคะ
4: ไม่จริงพ่อหนูลีไม่มีทางเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้พ่อหนูลีเป็นคนดี
2: หนูลีหนักแน่นไว้หนักแน่นไว
4: ้อาทำไมเขาถามอย่างเงี้ยอาก็รู้ว่าพ่อหนูไม่มีทางรับเงิน

0: ฟีนิกซ์คืออะไรคะอา
1: พี่ภูมินเคยเล่าเรื่องนี้ด้วยเหรอ
0: พ่อไม่เคยเล่ารายละเอียดค่ะแต่หนูเห็นพ่อหนูรีเก็บข้อมูลทุกอย่างเอาไว
1: ้เอาของพวกนั้นมาให้อาดีกว่าหนูรีไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
0: ้แล้วมันเกี่ยวกับอะไรคะอาอาคือลูกน้องที่พ่อหนูรีรักมากที่สุดนะคะบอกหนูรีเถอะค่ะ
1: ไฟฟินิกคือที่เด็กอย่างหนูไม่ควรรู้จักแล้วก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วย
0: แต่พ่อหนูตายนะคะพ่อหนูใช้ชีวิตทำงานเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดแต่ทุกคนด่าพ่อเพราะว่าทุกคนเชื่อเฟคนิวส
1: ์คืออารู้นะว่าเราไม่ควรเชื่อแบบนี้ไฟฟินิกคือองค์กรลับที่จะมาขจัดปัดเป่าความอายุติธรรมให้กับสังคม
0: งั้นก็แสดงว่าไฟฟีนิกซ์สามารถหาคนที่ฆ่าพ่อหนูรีได้อาคะไฟฟีนิกซ์อยู่ที่ไหน
1: อย่าหนูรีมันเสี่ยงเกินไปไปให้กฎหมายจัดการเรื่องพวกนี้ดีกว่า
0: ก็อาเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่ากฎหมายมันช่วยอะไรไม่ได้มันจะต้องอีกนานแค่ไหนที่ทุกคนรู้ว่าพ่อหนูรีไม่ใช่ตำรวจเลว10ปี20ปีทุกครั้งที่มีคนคลิกชื่อพ่อของหนูรีก็จะต้องมีคำว่าตำรวจรับสวยตำรวจเลวก็แค่เพราะว่ากฎหมายมันไม่สามารถจับนายใหญ่จริงได้สักทีนึง

ครับนายได้ครับนายบอกให้ฆ่าผมพ่อมัน

0: คิดดูให้ดีเลยนูรีทางเส้นนี้เดินแล้วไม่มีทางที่ย้อนกลับ
1: เอาชีวิตหนูรีไปเลยก็ได้
2: อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
10: ์พี่ปานเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
11: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
12: เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมา

0: เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
1: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
4: ์ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่นีเวียสกินโกล SPF 50บวกที่มีไทอะมิโดนสูงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี้
5: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ลี
1: โนลีจะไปหาไฟฟีนิกซ์
0: ไม่ได้หนูลีคราวนี้อาจจะไม่รอดชีวิตนะโชคดีที่คนของอาไปเจอเท่านั้นถ้าอยากให้ไฟฟินิกช่วยก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนคิดดูให้ดีนะหนูลีทางเส้นเนี้ยเดินแล้วไม่มีทางให้ย้อนกลับ

0: ายได้ไหมคะ
1: สภาพศพดูไม่ออกเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงจมน้ำเน่าจนเละโดนสัตว์แทะเลยแต่กระดูกน่าจะตายมาหลายเดือนแล้วด้วยส่วนในตัวมีแค่แบบชนชื่อว่านางสาวลินพงฤทธิ์ครับ
2: หนูลีทำไมหนูลีต้องมาตายแบบนี้ด้วยอ่ะ

0: ับใจ
1: ทำงานอย่างกับบ้านเป็นหนี้ยิ่งกว่าเป็นหนี้เราเพิ่งออกจากคุกมาคดีฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
2: ตั๋วก็พร้อมแล้วชุดไปเล่นสกีก็พร้อมแล้วขาดอะไรนะ
3: แหวนแต่งงานก็พร้อมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ไปขอแต่งงานกลางหิมะนะ
4: เฮ้ยมาเลยวะ
5: ขอโทษทีค่ะ
6: เมียมึงสวยดีนี่หว่ายืมสักคืนได้ไหมน่ารักอ่ะ
5: ซันซันโอ๊ยโ
7: ดูแลครอบครัวให้ดีนะซัน
1: รับสารภาพโทษจริงๆ3ปีแต่เป็นนักโทษชั้นดีก็เลยติดอยู่2ปีเป็นไงโปรไฟล์ชั้นเลิศไหม
7: โอเคเลยอย่าคิดมากนะมีอะไรช่วยก็บอก

0: ็บที่รีมค้นหามันเป็นเว็บเกี่ยวกับไฟฟินิก
1: คุณไทกะเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวของคุณไทกะจะมาทำงานที่นี่ได้ตลอดเวลา
2: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้ทุกชีวิตให้พยัคฆ์เพิ่ง

0: บความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
1: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
2: พ่อเวยกบ้าน
3: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตทอทอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตทอทอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทริปนี้ฝันไปกันอีกรอบเซนทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิลเวอร์50 plus
8: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
2: พ่อเวยกบ้าน
3: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
9: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV
10: สวัสดีครับข่าวน้องลงมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ภาคใต้ครับ
11: ตามนโยบายของรัฐ
12: ที่สถานีขนส่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้บรรยากาศคึกคักมากเพราะมีการแข่งขันจักรยานขาไถรายการใหญ่ URB Ultra Run Bike Championship in Betong 2026ภายใต้คอนเซ็ปไถสนุกในหุบเขาใต้สุดสยามการแข่งขันแบ่งเป็นหลายรุ่นอายุตั้งแต่2ขวบไปจนถึง13ปีมีนักกีฬาเข้าร่วมรวม560คนจากทั่วประเทศไทยรวมถึงจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วย Ready, คุณชัยวงศ์นิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดีทั้งเรื่องของการทรงตัวการใช้กล้ามเนื้อเสริมการประสานงานของร่างกายปลอดภัยกว่าจักรยานในช่วงเริ่มต้นเหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ18เดือนขึ้นไปถ้วยรางวัลดูสวยงามยิ่งใหญ่มากครับเด็กๆทุกคนเอาจริงเอาจังมากดูการปล่อยตัวเหมือนการแข่งขันจักรยานอาชีพเลยครับจังหวะเข้าโค้งต่อหน้ากองเชียร์คุณพ่อคุณแม่ก็สุดยอดมากเด็กๆแต่ละคนความเร็วแทบไม่ตกเลยกองเชียร์ก็เชียร์กันเอาจริงเอาจังไม่แพ้นักแข่งเป็นกิจกรรมที่สนุกตื่นเต้นสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและสร้างรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมกัน
13: โอ้โหแล้ว1 2 3ถือว่าทิ้งช่วงห่างกัน
10: เป็นการฝึกไหวพริบปฏิภาณและการตัดสินใจที่เวลามีน้อยไปโคราชกันต
12: ่อที่บ้านแม่เรารีสอร์ทตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องเห็นรถพยาบาลฉุกเฉินมาจอดเรียงกันยาวถึง31คันไม่ต้องตกใจครับเพราะมีเรื่องดีๆที่น่าประทับใจเกิดขึ้นมีเรื่องราวสุดประทับใจที่ทำเอาพี่น้องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและโซเชียลมีเดียถึงกับตะลึงในความเมตตาอันยิ่งใหญ่โดยคุณเชี่ยวชาญคงลิ้มเจ้าของบ้านแม่เรารีสอร์ทที่สวมหมวกผ้าและถือป้ายผูกโบยืนติดกับสุภาพสตรีสวมเสื้อสีเหลืองฉลองวันคล้ายวันเกิดของตัวเองโดยการทำบุญครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณสุเทพเทพประดิษฐ์หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ล่วงลับไปโดยการบริจาค

0: เงินและอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่าสูง46ล้าน5แสนบาทโดยมอบรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน31คันมูลค่ารวม37ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆเพื่อช่วยชาวบ้านทั่วพื้นที่พร้อมบริจาคเงิน9ล้านบาทให้โรงเรียนสอนคนตาบอดมงกุฎคีรีวันเขาใหญ่เพื่อสร้างหอพักหญิง
1: แบกหลังนั่นแหละ
2: ไปหาข้างหลังก็ได้เลยย่องหน้าเลย
0: ร่วมทำบุญวัดคลองเดือในการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์จำนวน 200,000 บาทและบริจาคให้สำนักสงฆ์วัดป่ามะขามจำนวน 100,000 บาทเพื่อดูแลพระที่อาพาธการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ใช่แค่การบริจาคสิ่งของแต่คือการช่วยให้การทำงานกู้ภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้โอกาสที่ผู้ประสบภัยจะรอดตายมีสูงขึ้น
3: มาเร็วมาท
4: ี
3: มงานเรา
4: ที
3: มงานเข้าไปหมดแล้วเด
4: ี๋
3: ยว
4: ครับจะส่งให้นายกทำบุญแบบนี้ถือเป็นบุญใหญ่นะครับไปพิษณุโลก
0: ที่ถนนสิงหวัตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองมีร้านก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานที่เปิดมากว่า30ปีชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไม้แบบคุณพิเชษเทิดตระกูลรัฐวัย67ปีและคุณสมรกนกมหากุลวัย66ปีหรือเจซิมเจ้าของร้านเล่าว่าลงมือทำเอ็นหมูตุ๋นเองทุกขั้นตอนโดยเฉพาะเอ็นหมูที่เจซิมจะเลาะจากขาหมูสดๆทุกวันก่อนนำไปตุ๋นกับสมุนไพรจีน9ชนิดจนได้เอ็นที่นุ่มกรุบกรอบไม่มีกลิ่นคาวพร้อมน้ำซุปหอมยาจีนที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน
5: สมุนไพรนี่9ชนิดนะคะที่ลงไปในนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายที่สุดรสชาติก็มันจะหอมเครื่องสมุนไพรฮะรสชาติ
0: อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือพริกกระเหรี่ยงเพชรบุรีที่ให้ความเผ็ดร้อนแบบถึงใจราดลงบนก๋วยเตี๋ยวทุกชามเพิ่มรสชาติให้เข้มข้น
5: คืออันนี้คือพริกกระเหรี่ยงค่ะชูรสชาติค่ะที่ว่าเผ็ดที่สุดหอมที่สุดถ้าขาดตัวนี้แล้วจะไม่อร่อยเลยก๋วยเตี๋ยว
0: นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วอีกเมนูที่ขายดีมากๆก็คือข้าวกะเพราเอ็นหมูตุ๋นให้เยอะขนาดนี้เจ๊ซิมขายจานละ50บาทแม้ต้นทุนวัตถุดิบจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ๊ซิมยังยืนยันไม่ขึ้นราคาเพราะอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารอร่อยในราคาที่จับต้องได้ขนมหวานก็มีขายทั้งขนมหม้อแกงสูตรเมืองเพชรบุรีใส่เนื้อขนุนมีให้เลือกทั้งแบบถ้วยฟอยและแบบถ้วยตราไก่ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได
5: ้ยังไม่มีใครทำค่ะเลยก็ลองทำมาตอบรับดีค่ะอร่อยค่ะหอมขนุนค่ะสูตรโบราณของเพชรบุรีค่ะได้ถ้วยเอาไปใช้งานได้เอาไปตั้งโชว์ในตู้ก็สวย
0: ร้านไม้แบบเริ่มต้นขายที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อปี2538ก่อนย้ายมาเปิดที่จังหวัดพิษณุโลกในปี2541และขายต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้อยากลองก๋วยเตี๋ยวเอ็นหมูตุ๋นรสเข้มข้นข้าวกระเพราเอ็นหมูรวมถึงขนมหม้อแกงสูตรเมืองเพชรบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของร้านไม้แบบได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
6: นี่อะไรครับ
7: เอ็นหมูเอ็นหมูตุ๋นค่ะมาไม้แบบต้องทานเอ็นหมูตุ๋น
4: หน้าตาเอ็นหมูตุ๋นดูน่าเชื่อถือมากครับไปนครศรีธรรมราช
0: พาไปคาเฟ่ชื่อสั้นๆแต่เก๋ชื่อบ้านม่อนอยู่หมู่ที่3ตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจุดเด่นของบ้านม่อนนอกจากจะเป็นคาเฟ่และมีที่พักอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ใครคือม่อนที่นำมาเป็นชื่อของร้านนี่คือม่อนหรือโดราเอมอนการ์ตูนและฮีโร่ในดวงใจของวัยรุ่นยุค80และ90
8: จัดเลย
0: คุณเรนูเกลี้ยงทองเจ้าของร้านบ้านม่อนเป็นคนที่ชอบโดราเอมอนมาตั้งแต่เด็กหลังเรียนจบพอได้งานทำก็เริ่มซื้อตุ๊กตาและข้าวของเครื่องใช้ที่มีลวดลายโดราเอมอนมาสะสมไว้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทำคาเฟ่และบ้านพักพอมีแฟนก็ชวนทำคาเฟ่และบ้านพักก็เลยนำโดราเอมอนที่สะสมไว้มาโชว์แล้วตั้งชื่อที่นี่ว่าบ้านม่อน
9: ที่มาก็มาจากตัวเองเป็นคนชอบโดราเอมอนค่ะสะสมมานานแล้วพอได้มาทำเป็นที่พักก็เลยเอาของที่เราชอบอะค่ะมาตกแต่งที่พักมีผ้าม่านผ้าห่มผ้าขนหนูแล้วก็ตุ๊กตาโดราเอมอนในการตกแต่งห้องพักค่ะส่วนมากลูกค้าเราจะเป็นวัยเด็กที่มาตอนปิดเทอมอะค่ะลูกค้าในกลุ่มที่เป็นโดราเอมอนก็มีอยู่บ้าง
4: โดราเอมอนเป็นหนังการ์ตูนที่เป็นอมตะจริงๆครับต้องรู้ส่งท้ายไปอเมริกา
0: ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียพาไปชมเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อแคทรีนคาทูรา

0: รเจกต์ชื่อ Share Your Good News Atlanta ชื่อตามป้ายที่เธอถือแปลเป็นไทยว่าแบ่งปันข่าวดีและยืนอยู่บนทางเดิน Atlanta Beltline ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินและการขี่จักรยานที่เชื่อม45ชุมชนเข้าด้วยกันแคทเธอรีนต้องการสร้างรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าโดยการชวนให้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่มีความหมายต่อจิตใจเธอทักทายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วยรอยยิ้มและถามว่ามีข่าวดีไหม
1: Got some good news
0: หลายคนปฏิเสธด้วยความสุภาพว่าตอนนี้ไม่มีข่าวดี
1: Do you have some good news? Next week honey
0: แคทเธอรีนเล่าถึงที่มาของโปรเจกต์แบ่งปันข่าวดีว่าวันหนึ่งเธอถ่ายฟีดใน Instagram และไปเจอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในนิวยอร์กชื่อเมแกนเจ้าของ IG ชื่อ Size with Meg ซึ่งถือป้ายที่เขียนว่า Tell me your good news หรือบอกข่าวดีของคุณและเมื่อแคทเธอรีนได้ดูคลิปของเมแกนก็ทำให้เธอยิ้มออกทำให้เธอรู้สึกว่าอยากได้พลังบวกอย่างนี้ที่เมืองแอตแลนต้าบ้าง
2: Tell me your good news Tell me your good news Tell me your good news I just got into law school
0: เธอจึงรีบไปซื้อแผ่นกระดาษและเขียนป้ายนี้ด้วยปากกาเมจิออกมายืนถือป้ายคนในเมืองแอตแลนต้าแบ่งปันข่าวดีข่าวดีสองสาวนี้คือกำลังจะเรียนจบพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพที่รายได้สูงมากในอเมริกาเฉลี่ยเดือนละ 200,000 กว่าบาท
2: We're graduating nursing school
0: สาวนักวิ่งคนนี้บอกว่าเพิ่งวิ่ง8ไมล์หรือ13กิโลเมตรสำเร็จโดยไม่หยุดพักเลยเป็นครั้งแรกที่ทำสำเร็จหลังจากเริ่มวิ่งได้เพียง1ปี
3: Yeah, actually just finished running 8 miles like without stopping for the first time.
0: ส่วนคุณพี่ผู้หญิงคนนี้วิ่งมาแบ่งปันข่าวดีโดยข่าวดีของคุณพี่ก็คือมีสุขภาพแข็งแรงเดินเหินได้ครอบครัวรักใคร่กันดีและลูกชายไม่สร้างปัญหา
4: I am healthy. I'm able to walk around. I have a healthy family and sons that are not in trouble. That's my good news. I'm blessed.
0: ฟังดูเป็นข่าวดีที่เรียบง่ายแต่มีความหมายที่มีค่าทางจิตใจมากครับแคทเธอรีนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับทุกคนการได้ฟังเรื่องบวกๆเป็นกำลังใจว่าทุกคนไม่ได้แย่ไปซะหมดส่วนคนที่เดินกับเพื่อนคนนี้บอกว่าเธอเห็นแคทเธอรีนออนไลน์ตลอดแต่วันนี้ไม่มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันและครั้งหน้าจะมีข่าวดีมาเล่าให้ฟังความสุขสามารถแบ่งปันและส่งต่อให้กันได้จริงแค่ฟังเรื่องราวนี้ก็ยิ้มตามไปด้วยแล้วครับ
1: No next week
3: Yeah actually just finished running 8 miles like without stopping for the first time and it feels really good because I just started running like this past year
5: ความดีบางทีก็ทำง่ายๆน่ารักอีกต่างหากครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมาพันธรัฐสวิสแล้ว

วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนางสาวพันณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 ประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและซื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitrarian Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสต์ศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสต์ศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก
การรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญ

าสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาติ

0: กายทางสังคมเช่นการช่วยเหลือกันสื่อสารกันเขียนจดหมายและบอกเล่าประสบการณ์ของคนที่ต้องเผชิญสิ่งต่างๆเพื่อหาทางมองปัญหาหรือแก้ไขนอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: This time new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai boy love and girl love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop culture. Fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porch, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage. From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told, stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparable incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
1: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creator จากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partnerยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
3: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระวัชรปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์วัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวัชระปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2569พระวัชรปัญญาสุธีนามเดิมสรันธรรมนุเกิดเมื่อวันที่22กันยายน

0: ยนต์2531ที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโคเขตตารามอำเภอน้ำโสมเมื่อปี2544และอุปสมบทเมื่อปี2551ณวัดใหม่เทพนิมิตสอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานีวัดใหม่เทพนิมิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม
1: องคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569
0: วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วนราชการทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลโดยพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลตั้งแต่ปี2564ถึง2568มีพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งฝนแล้งฝนทิ้งช่วงใน25จังหวัด104อำเภอ465ตำบล 3,821 หมู่บ้านและชุมชนซึ่งปีนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศได้เตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดอาทิการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำไปยังแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นตามคำร้องขอของประชาชนภารกิจการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยใช้รถบรรทุกน้ำภารกิจการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยใช้รถขุดตักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งตลอดจนการทำป่าเปียกเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าพร้อมทั้งได้ดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกคลายแล้งปี2569โดยสูบน้ำไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่18จังหวัดมีปริมาณน้ำที่สูบได้เกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 34,000 ครัวเรือนใน18จังหวัดซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้บูรณาการข้อมูลทั้งจากดาวเทียมข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทั้ง76จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
1: มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา
0: วันนี้ที่บ้านเลขที่83หมู่7อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมมูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดกรมทหารพรานที่23กรมทพ23ซึ่งบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและยังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกับครอบครัวพลทหารรัชชานนท์ไกยฝ่ายบ้านเลขที่186หมู่8อำเภอนาแกซึ่งสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ร16,003บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและยังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายลงเป็นลำดับแล้วก็ตามยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะ นายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน

0: การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสันมนทารามวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลับใต้จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสะแกวัดสิงหวนารามและวัดบึงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรามวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนและวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีและการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในเวลา 19:00 น.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรทรงส่งเสริมอาชีพศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านฟื้นฟูผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้มีอาชีพที่มั่นคงและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจยังรวมถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ
1: ผมแดนครับ
2: แฮปปี้ค่ะ
1: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
3: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
1: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
2: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
3: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
4: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
3: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
4: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
1: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
5: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
6: ไก่กรอบ
7: ตีสุดใจเลย
8: ช่ำว้าวมาก
9: ยอมมี่อีหลีเด้อ
5: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
10: ด์มาแรงกับตุย
11: ใช้คิตตี้บาร์ม
12: ฮัตชิวฮัตจมูก
13: ใช้คิตตี้บาร์ม
14: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยคิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
15: คิตตี้บาร์ม
14: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
16: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาว 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี้
17: อยากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry

0: 3สูตรแบบกระปุกและซองจากGarnier
1: พี่ปานเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอก
2: พายเคยคบกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นคือวิน
3: เรื่องที่ผ่านแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเราก็แค่รอรับมือกับสิ่งใหม่ที่มันกำลังจะตามมาครับพ่อเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ
4: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
0: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
9: ้จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลคอลซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรันทุกวงการทั้งสิ่งแวดล้อมและแฟชั่นแต่งานแสดงมาแค่รับเชิญพี่เชอรี่เข็มอัปสรรีบสกัดอาการงอนของแฟนๆประกาศเตรียมลงละครแล้วเอ้าเฮดังๆกันเลยค่ะ
11: เฮดังๆกันได้เลยค่ะเพราะเชอรี่เข็มอัปสรเตรียมลงละครเรื่องใหม่แล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้พี่เชอรี่ถูกใจสุดๆเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เจ้าตัวสนใจส่วนรายละเอียดอื่นๆทั้งชื่อเรื่องผู้จัดและพระเอกติดตามสีสันบันเทิงไว้ให้ดีมีอัปเดตให้แน่นอนค่ะ
12: กำลังจะฟิตติ้งเรื่องนี้นะจะบอกว่านะเป็นความใฝ่ฝันนะที่เคยพูดมาโดยตลอด8ปีว่าคนถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครบอกว่าถ้ามีละครเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่อ่ะจะเล่นคุณคะ
13: เรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
12: มันมีแล้วค่ะละครที่แบบจะมีเรื่องสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องของป่าต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากๆเป็นเรื่องพล็อตขึ้นมาแค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คอยติดตามนะคะ
11: หัวใจไม่ปลอดภัยเมื่อบอดี้การ์ดวายุนายนภัทรเปิดคอร์สสอนป้องกันตัวให้คุณหนูฟ้าสายมิ้นรันรวีหลังเจออันตรายไม่พักเล่นเอาต้องฝึกกันแบบตัวต่อตัวประกบใกล้ชิดทั้งจับมือทั้งล็อกท่าทำเอาสาวแอมแปร์สุธาทิพย์พยานความหวานถึงกับยืนฟินเบื้องหลังยังมีครูสอนตัวจริงมาช่วยติวเข้มนายมิ้นแอบโกยความรู้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ห้ามพลาดในโทษฐานที่รักเธอค่ะ
14: เป็นการสอนศิลปะการต่อสู้ระยะประชิด
15: ใช่ค่ะ
14: ประชิดเกินเหตุแต่ก็สนุกสนานครับเคยเรียนป้องกันตัวอย่างนี้มาก่อนไหม
15: ไม่เคยค่ะ
14: เคยเตะพามาใครในชีวิตจริงไหม
15: ชีวิตจริงอ่ะไม่เคยใช่ค่ะ
14: ซึ่งวันนี้ก็มีพี่ที่เป็นศิลปะการต่อสู้เนี่ยเริ่มมาสอนจริงๆเลยก็เป็นความรู้ของพวกเราด้วย
16: ฟินยังไงในฉากนี
17: ้ไอเตะพี่นาย
15: ขอทุกคนติดตามชมนะคะช็อตนี้ด้วย
14: ซีนแอโรบิกของพวกเรานะครับผม
15: เฮ้ยเยอะค่ะ
11: เตชัสหนุ่มเกียกวัฒิกรล่าสุดหาเรื่องอีกแล้วค่ะเพราะบุกมาก่อกวนไทยกับไอซ์พานุวัฒน์กลางห้องประชุมที่กำลังดีลงานเลยเกิดการปะทะขึ้นเบาๆระหว่าง2หนุ่มที่ยังไงก็ไม่ลงรอยกันสุดๆเบื้องหลังไอซ์เกียกส่งอารมณ์ฟาดฟันสุดฤทธิ์มาเอาใจช่วยไทยกะฉากนี้ในพยักหร้ายซ่อนลายค่ะ
18: ก็ตัวของเตบุกเข้ามาก่อกวนตัวของไทกะคือเราก็เห็นตัวของเตมานานแล้วแหละครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบลูกแง่ทำอะไรไม่ได้หรอกก็คือใช้แค่ความรวยอำนาจแต่ว่าถ้าเขาพร้อมที่จะเข้ามาก้าวไก่การทำงานของไทกะไทกะก็พร้อมแบบที่จะไปก็จะมีการงัดในห้องประชุมกันนิดนึงฝากด้วยนะครับสำหรับซีนแล้วว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหม
11: เป็นอีกฉากที่จะเรคคอร์ดไว้ในใจพี่เกรซเลยค่ะกับซีนพี่ปานระเบิดอารมณ์ถึงขั้นเดินมาทุบรถของวินแบบไม่เหลือซากก่อนถ่ายพี่เกรซแอบตื่นเต้นเพราะไม
19: ่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันในวันนี้เป็นซีเควนต์แบบสำคัญของตัวละครปั้นอย่างเงี้ยเหมือนอั้นไว้หลายๆคัทแล้วก็เอาไปออกตรงเมื่อกี้ให้หมดอะไรเงี้ยมันเดินมาด้วยความโมโหแล้วควักมาทุบแล้วถ้าเกิดเปี้ยงเดียวมันไม่หมดต้องสักหน่อยแล้วก็หมด
11: อารมณ์ค้างต่อเนื่อง

0: พี่ปั้นขอเรียกวินขึ้นสังเวียนเคลียร์ใจด่วนฉากนี้กระทิงรับพี่เกรซต่อยแบบจัดหนักแต่ทั้งคู่ก็คอยเซฟกันตลอดมาดูว่าจะดุเดือดแค่ไหนห้ามพลาดรักหักหลังค่ะ
1: อันเนี้ยมา30แต่ว่าอันเนี้ยไป100
2: อย่าให้มันสวนเลยดูตัวมันดิ
3: ให้ครูมวยเขาสอนตั้งการอย่างเดียวครับเพราะเขาต่อยผมอย่างเดียวเขาเลยเอาจริงไงเป็นการเคลียร์ใจกันที่แปลกใหม่ในสำหรับผมที่เคยเจอนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่เกรซนะครับเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงนะครับ
4: ไปเอาใจช่วยให้ทุกตัวละครผ่านวิกฤตกลับไม่ได้ไปไม่ถึงให้ตัวและใจไม่บอบช้ำกันไปมากกว่านี้ในรักหักหลัง EP 15นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

0: เรามาเป็นเพื่อนกันได้ไหมอะไรที่เราเคยเริ่มต้นด้วยกันที่นี่วันนี้มาจบกันด้วยดีที่นี่นะ
1: ตอนที่ผมจีบพายคุณแม่เคยบอกกับผมว่าพายไม่เคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่จ้ะพายไม่เคยมีแฟนมาก่อนแฟนคนแรกแล้วก็แฟนคนเดียวของไอ้พายเนี่ยคือพี่ปั้นนี่แหละ
1: พายไม่เคยมีแฟนพี่เลยยิ่งอยากรู้ว่าไอ้ผู้ชายในรูปคนนี้มันเป็นใครถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เขาปกปิดพี่จะหาความจริงด้วยตัวพี่เองพี่ไม่เคยเห็นพายมุมนี้มาก่อนเลยพี่นึกภาพพายทำอะไรโลดโผนไม่ออกบางทีพี่อาจจะไม่รู้จักพายจริงๆก็ได้

0: ้นน่ะแม่อยากจะให้พายให้โอกาสปั้นอีกครั้งแม่คุยกับปั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเย็นนี้แล้วเดี๋ยวแม่กับปุ๊กเนี่ยจะออกไปซุปเปอร์แล้วก็กลับค่ำๆพายกับปั้นก็จะได้เคลียร์กันแบบสบายๆไง
1: แม่จะห้ามพายไหมคะถ้าพายจะพูดความจริง
0: ไม่ห้ามแล้วเอาตามที่พายอยากทำเลยแต่ว่าแม่เนี่ยอยากจะให้พายคิดให้มากๆคิดให้ทะลุว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับใครยังไงบ้างแม่กับพายเนี่ยจะกลายเป็นคนที่หลอกลวงแล้วก็ไม่จริงใจและเข้าหาปั้นเพื่อผลประโยชน์อย่างที่แม่เขาคิดแล้วปั้นเขาก็จะเสียใจที่ไว้ใจคนผิดมาตลอดปั้นเขาจะไม่ผิดหวังแค่กับเราสองคนนะลูกแต่กับวินด้วยถ้ามองแบบโลกสวยเลยนะถ้าปั้นเขารู้ความจริงเขาอาจจะยอมรับได้ก็ได้ที่พายเนี่ยเคยมีแฟนแล้วก็เคยแท้งแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าวินน้องชายที่เขาสนิทที่สุดรวมหัวกันโกหกแล้วก็ปิดบังมาตลอดแม้ว่าต่อให้โลกสวยแค่ไหนอะปั้นเขารับไม่ได้หรอกโดนคนอื่นหลอกเนี่ยมันยังไม่เจ็บเท่าโดนคนกันเองหลอกนะลูกพายพายตอนนี้คำพูดของพายเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาให้กับทุกคนได้แม่อยากจะให้พายคิดให้ดีๆก่อนที่พายจะพูดนะลูก

0: วัสดีค่ะมาหมาใครคะ
1: แกไปทำไม
2: อุ้ย
1: กลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะที่นี่เป็นต้อนรับ
3: ผมรู้ครับแต่ผมมีเรื่องสำคัญมากต้องคุยกับพาย
1: ไม่ให้คุยไม่ต้องคุยกลับไปเลย
0: คุณนายใจเย็นก่อนค่ะ
1: ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอฮะฉันบอกให้กลับไปไงน้ำพุไล่มันไปสิยืนเมื่ออยู่ได
0: ้ตัวใหญ่ยิ่งไล่ไม่ไหวหรอกค่ะ
1: ไม่ไหวก็ไม่ไหวไล่มันออกไป
0: นี่ไอ้คนนายคุณเข้าไม่ได้ค่ะ
1: ไม่รู้เรื่องเลยฮะคุณฉันบอกให้ออกไป
3: ผมรู้ครับว่าคุณน้าไม่อยากให้ผมเจอพายแต่ผมจำเป็นต้องคุยกับพายจริงๆอ่ะผมขอโทษทีนะครับ
1: ฉันจะไม่ให้คุยนี่นะน้ำพุให้ไล่มันออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปฉันบอกให้ออกไปไม่ใช
3: ่พายพายออกมาคุยกันหน่อยพาย
1: ชื่อลูกฉันนะฉันไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเหรอฮะถ้าแกไม่ไปนะฉันจะแจ้งตำรวจ
4: วินมาทำไม
1: ไม่ได้ไม่ให้คุยมันจะสำคัญอะไรนักหนาให้ถึงต้องมาคุยกันอ่ะพายพายอย่าไปฟังมันนะลูกมันจะหลอกพายคนมันเคยหลอกมาแล้วมันก็หลอกอีกได้พายนิสัยคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่สันดานเนี่ยมันเปลี่ยนยาก
3: ผมไม่เคยหลอกพายโอเคอาจจะมีบางสิ่งที่ผมพูดไม่ตรงกับความรู้สึกของตัวเองก็เพราะว่าคุณน้าขอร้องอยากให้ผมพูดไหมครับว่าเรื่องอะไร
1: ถูกปากเลยนะพูดไป
3: วันนั้นเน
1: ี่
3: ย
1: ไปอย่าไปฟังมันนะลูกมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรเลยอะตอนนี้สิ่งที่ไปต้องโฟกัสอะคือปั้นเดี๋ยวปั้นก็จะมาแล้วตอนเย็นอ่ะตอนนี้พายต้องไปเตรียมตัวก่อนนะลูกนะ
3: ก่อนเตรียมตัวเราต้องคุยกันก่อนจะไม่ทัน
1: มันจะไม่ทันอะไรคะพูดออกมาสิว่ามันจะไม่ทันอะไรพูดมาเลย
3: พี่ปั้นเห็นรูปเราสองคนแล้ว
0: ฮะเราสองคน
1: เงียบไปเลย

0: มุกพายขอคุยกับวินส่วนตัวเดี๋ยวพายจัดการเอง
1: ไม่ได้พายแม่ไม่พายอยู่กับมัน2ต่อ2มีอะไรก็คุยกันตรงนี
0: ้แม่ถ้าแม่ไม่ไปพายกับวินไปเอง
1: พาย
0: วินมานี่
1: ไม่ได้ไม่ได้หยุดแม่นะแม่ไม่ให้ไปนะมีอะไรก็คุยกันตรงนี้แม่นัดปั้นไว้แล้วแล้วแต่ว่าปั้นเข้ามาแล้วไม่เจอจะทำยังไงฮะ
0: ถ้าแม่อยากให้พายอยู่เจอพี่ปั้นแม่ต้องปล่อยให้พายคุยกับวิน2คนแม่สั่งพายมาตลอดชีวิตแล้วแล้วพายก็ยอมแม่มาตลอดยอมจนชีวิตพายมันแบบนี้วันนี้พายจะไม่ยอมแล้วนะแม่แม่มี2ทางเลือกนะคะถ้าแม่อยากให้พายอยู่เจอพี่ปั้นแม่ต้องออกไปแต่ถ้าแม่ไม่ไปพายไปเอง
1: พาย
0: ถ้าแม่ตัดสินใจไม่ได้เราก็ยืนเถียงกันอยู่แบบนี้แหละรอจนกว่าพี่ปั้นจะมา
1: เออโอเคฉันให้เวลาแก15นาทีถ้าเกิดว่าฉันโทรมาแล้วแกยังไม่ออกไปแล้วก็ฉันจะกลับมาลากคอแกออกจากบ้านหลังนี้เอง

0: ที่บอกว่าพี่ปั้นเห็นรูปแล้วนี่รูปอะไร
1: รูปที่เราไปเล่นรถเลื่อนกันจำได้ปะรูปที่ถ่ายจากเครื่องเล่นน่ะที่ตัวภัยบังผมไว้มิดเลยอ่ะตอนนั้นภัยยังหัวล้อและแซวด้วยแล้วขอเก็บรูปนั้นไว้เองจำได้ยัง
2: เฮ้ยวินวินโดนบังอ่ะดูดิเอาไหวปะ
1: ภัยรถไอ้โก๋นี่พี่ปันบอกว่าพายเก็บรูปไว้ในหนังสือ

พี่ปั้นเขายังไม่รู้ว่าผมคือผู้ชายในรูปเขามาถามแต่ผมไม่ได้บอกฉีกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วพายพี่ปั้นเขาเห็นรูปไปแล้วอ่ะถามจริงนะพายทำไมที่ผ่านมาพายไม่บอกพี่ปั้นเรื่อง

0: เรื่องของเราอะ
1: ก็แค่ไม่อยากพูดถึงไม่ว่ากับใครก็ไม่อยากบอกทั้งนั้น
0: แต่ตอนนี้มันต้องบอกแล้วพ่อพายถ้าพายไม่บอกพี่ปั้นก็ต้องหาทางสืบจนรู้อะ
1: ถึงพี่ปั้นไม่สืบพ่อจะตั้งใจว่าจะบอกเขาอยู่แล้วไม่อยากปิดบังอะไรอีกแล้วอะพอกันทีอยู่ต่อแบบนี้มันก็ไม่มีความสุขอะพายจะบอกเขาทุกอย่างบอกให้หมดถ้าพี่ปั้นรับไม่ได้พายก็พร้อมอย่า

0: ภัยผมขอโทษนะที่เข้ามาในชีวิตนะทำให้พายต้องเจอเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เจอกันถ้าผมไม่รู้จักกับพี่ปั้นพายก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องลำบากใจแบบนี้
1: จำไว้เถอะมันเกิดขึ้นไปแล้วอะแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพายก็ผิดที่ไม่ได้บอกความจริงกับพี่ปันก่อนแต่งงานกัน

ไม่อยากโยนความผิดให้ใครทั้งนั้นอะเอาเป็นว่าทายผิดเองแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับผิดทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

0: พายไม่เคยพาผู้ชายมาจริงหรอ
1: จริงค่ะ
0: พี่ก็เป็นคนพิเศษอะสิ
1: จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
0: พายก็น่ารักแบบนี้แหละลืมง่ายสบายสบายแบบนี้แหละพี่ชอบ
2: พี่ก็รู้ว่าพายไว้ใจพี่เพราะพายเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้อยู่แล้วเนอะน่ารักที่สุด

0: ค่ะแม
1: ่ทายไอ้วินมันกลับไปหรือยังอ่ะปั้นกำลังจะไปหาแล้วนะ
0: ไปแล้วค่ะ
1: ดีและพายก็ตั้งสตินะค่อยๆคุยกันทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับคำพูดของพายนะลูก

0: นับสนุนโดยคโนอร่อยชัวรสหมู
1: พี่จะช่างมันนะคะหมดเรื่องแล้วใช่ไหมคะ
2: มีค่ะ
1: งั้นก็พูดมาได้เลยค่ะ
2: พายเคยทองและแทง
3: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1 D7 และชา D7 D7 ดีเข้มโดด
4: จนหยาดสุดท้าย
5: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
6: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
5: ปลาทูหยอดแล้วหอมเกลชอบ
7: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: อร่อย
9: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเทียนจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเทียนจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: หมายดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมาร์ชเมลโล่สอดไส้หมายดีมาร์ชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
11: ช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทันทีสิวะ
12: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
11: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
13: ข้าพเจ้านายโสมอดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
14: โกงพี่นายจังก็โกง
12: ที่เก็ตแกแดด
14: ไอ้คนหลงตัวเอง
15: ไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
16: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
11: ห่วงสิ
17: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: ันอังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
2: แน่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
3: ผมจะดูแลเธออย่างดี
4: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
0: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
5: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
6: คำแนะนำจากกรมอนามัย
7: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
8: เด็กบีบนิดเดียวได้
9: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
10: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
11: และแปรงวันละ2ครั้ง
12: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
13: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
14: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซีสกรอบชุ่มฉ่ำซีสต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
15: ด์ให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ดีจากนี้จะควรตัด
16: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร

0: ที่มารับพายกลับบ้าน
1: พี่ปันคะก่อนกลับ
0: กลับไปคุยกันที่บ้านไหมคะ
1: ไม่ค่ะพายอยากคุยที่นี่พี่ปันฟังแล้วอาจจะไม่อยากให้พายกลับบ้านไปด้วยก็ได้ค่ะ
0: ถ้างั้นพูดมาได้เลยค่ะพี่รอฟัง

ี่ปันเคยบอกว่าพี่ปันชอบพายเพราะพายเป็นคนที่พี่ไว้ใจได้ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ความจริงก็คือพายไม่ใช่คนดีค่ะพายมีสิ่งที่ปิดบัง

0: วินไอ้โก๋
1: ใช่ค่ะเราเคยคบกันตอนที่พายไปทำโปรเจกต์จบที่แม่ฮ่องสอนที่พายไม่ได้บอกพี่ปั้นเพราะพายไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วพายก็ไม่คิดว่าพี่กับเขาจะรู้จักกัน
0: แล้วตอนเจอกันตอนที่พายรู้ว่าพี่รู้จักไอ้วินทำไมไม่พูดความจริงกับพี
2: ่พายคิดถึงแม่บ้างหรือเปล่าว่าแม่จะอยู่ยังไงที่แม่มีกินมีใช้ก็เพราะว่าปั้นนะเรื่องแต่ว่าพายบอกเขาไปแล้วเขาอยากรู้ความจริงขึ้นมาแล้วเขาขุดว่าพายเคยท้อแต่ยังเรียนไม่จบแล้วเขาไม่พอใจแล้วเขาขอหย่าทำไงล่ะพายการที่บอกความจริงไปมันจะทำทุกอย่างแย่ลงก็ได้นะพายพายกลัวพี่จะโกรธค่ะ
0: กลัวพี่โกรธแต่ไม่กลัวพี่เสียใจ

0: เอาเป็นว่าพี่จะช่างมันนะคะหมดเรื่องแล้วใช่ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: งั้นก็พูดมาได้เลยค่ะพี่ฟังอยู่

ปั้นพายรู้ว่าเรื่องลูกเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่ปั้นมันเลยเป็นตราบาปที่ทำให้พายรู้สึกผิดกับพี่ปั้นมากๆถ้าพี่ปั้นจำได้ก่อนเราทะเลาะกันพายตัดสินใจจะบอกความจริงกับพี่ปั้นทุกอย่างแต่พี่ปั้นหนูว่าพี่กำลังเครียดแล้วก็ไม่พร้อมรับฟัง

วันนี้พี่บอกความจริงทุกอย่างกับพี่ปั้นไปหมดแล้วพี่มาลองคิดดูนะคะว่ายังอยากให้พายกลับบ้านไปกับพี่ปั้นหรือเปล่า

ก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะพายที่คนเราทุกคนก็มีอดีตด้วยกันทั้งนั้นนะเรื่องอุบัติเหตุพี่เสียใจด้วยนะ

0: ิ้งมันไปแล้วเริ่มกันใหม่นะ
1: ลิตเติ้ลต้องการแบบนั้นจริงๆเหรอคะ
0: จริงค่ะที่ผ่านมาพายเคยทำอะไรไว้พี่รับได้ทุกอย่างพี่จะไม่ยอมเสียพายไปพี่จะไม่หย่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่รักพาย

0: พายไม่ใช่คนดี
1: เรื่องที่จะแอบใส่น่ะสิ
0: พายไม่ได้แอบใส่ค่ะแล้วก็ไม่ได้แกล้งทำมันเรียบร้อยด้วยแต่ว่าหน้าพายมันเป็นแบบนี้เองค่ะคุณแม
2: ่นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
3: ฉันพร้อม
2: S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ใหม่ทิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจล้อมเลย

0: สมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
1: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
3: อุ่นเป็นอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
8: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉัน
9: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
10: เป็นไรป่ะครับ
8: คุณมีรถไหม
10: ฮะคุณ
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ซุปเปอร์กาแฟทีวันกาแฟที่ต้องยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเราซุปเปอร์กาแฟ
12: กินจบจิบกินจบจิบ
13: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
14: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิบในช่องปาก
15: อยากผมยาวสวยทำไงดี
16: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
17: ปล่อยให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ดีจากนี้เธอควรตัดใจ
18: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด

0: เข้าบ้านไปก่อนเลยนะคะพี่มีธุระต้องไปทำ
1: ธุระ
0: ใช่ธุระส่วนตัวที่พี่ไม่อยากบอกพายเหมือนที่พายมีเรื่องส่วนตัวที่ไม่อยากบอกพี่พายเข้าใจนะคะ

0: ช่ค่ะ
1: แล้วผายเล่าอะไรให้ปั้นฟังไปบ้างอ่ะ
0: ทุกเรื่องค่ะ
1: รวมถึงเรื่องแท้งด้วยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้ยผายถ้าเราปั้นเขาว่ายังไงบ้างอ่ะเขาโกรธหรือเปล่า
0: ไม่โกรธค่ะเขาบอกว่าเขาเข้าใจ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผาย
0: พายก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ปั้นของผมไม่โกรธก็คือไม่โกรธพายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแม่

0: คุณแม่สวัสดีค่ะ
1: วางสายทำไมล่ะทำไมไม่พูดต่อแล้วที่พูดว่าปั้นไม่โกรธเนี่ยเธอทำอะไรผิดเหรอ

0: ก็โกรธด้วย
1: ตอนทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไง
2: เฮ้ย
3: เออ
4: ถ้าพี่ทำร้ายผาผมไม่อยู่เฉยๆแน่ร้อย
5: สนับสนุนโดย
6: Ford Everest
0: แล้วถ้าพี่เจอจะทำยังไงคะ
1: ทำแม่ไพ่คุยกับวิน
3: ที่เพชรบ้านบอกว่าเห็นรูปแล้วนี่เรื่องจริงเอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษ
7: เอาผมได้ที่น้ำขาออกได้ไหมเนี่ย
8: ทุกคนขอโทษนะคะพายขออีกทีได้ไหมมันขอโทษขอโทษจริง
9: กินเยอะนะ
10: พอเหรอเจ๊
2: ขอโทษขอโทษ

0: น่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
1: ผมจะดูแลเธออย่างดี
2: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
1: คุณชอบให้ผมก่อนอ่ะ
3: โทษฐานที่รักเธอคืนพรุ่งนี้20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
6: เนี่ยน่ะเนาะนบนภาม
7: ึงเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
5: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
8: ดูก็รู้อ่ะผีฉันตามชัดๆก่อน
7: อย่าดูกู
5: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
9: ดังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
5: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500 เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus

จงข่าวคนขับรถไฟไม่อยู่ในห้องควบคุมเปิดภาพวงจรปิดยืนยันพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องนั่งอยู่ในหัวรถจักรก่อนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมชนรถเมล์คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาสอบสวนต่อกรณีลักลอบตัดไม้และออกนส3กโดยมิชอบบนเขาปากเตรียมที่ระนองผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแถลงยอมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกวิกฤตหลังยอดผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันอังคารที่19พฤษภาคมคืนนี้เราเริ่มที่ความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์นะครับวันนี้ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็นำหลักฐานมารับร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลนะครับส่วนที่การสืบสวนและสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นตำรวจพบว่าคนขับรถไฟและช่างเครื่องยังอยู่ในห้องควบคุมรถไฟในช่วงที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะจำลองเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความสมจริงของคำให้การพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าหลังการประชุมคดีรถไฟชนรถเมล์ที่สน.มักกะสันเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาว่าคณะพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว28ปากโดยเฉพาะการสอบปากคำผู้บาดเจ็บ19รายยังเหลืออีก6รายที่อาการสาหัสส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง8รายตอนนี้ได้พิสูจน์ DNA แล้ว7รายยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว6รายอีก1รายทราบว่ามีพ่อจากจังหวัดเชียงใหม่กำลังเปรียบเทียบ DNA ส่วนอีก1รายยังไม่สามารถตามหาญาติได้สำหรับประเด็นการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าได้ข้อมูลตามคำกล่าวอ้างว่านั่งอยู่ในแคปที่2ซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบรายละเอียดมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุและเห็นเพลิงลุกไหม้ก็รีบวิ่งลงจากรถทันทีขณะที่การสอบปากคำสารวัตรงานรถพนักสารวัตรงานหัวรถจากบางซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถฝ่ายปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาของคนขับรถไฟและช่างเครื่องได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ยืนยันว่าคนขับรถไฟมีประสบการณ์ขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเพิ่งมาทำงาน14วันและขึ้นขบวนรถคันนี้เป็นครั้งที่2ในส่วนการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณยืนยันว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติพันตำรวจเอกกำพลระบุว่าฝ่ายสืบสวนได้เก็บรวบรวมภาพวงจรปิดจากซุ้มไม้กั้นที่สำคัญก่อนถึงจุดเกิดเหตุเพิ่มอีก3ซุ้มรวมจำนวนทั้งหมด5ซุ้มได้แก่ซุ้มเพชรพระรามซุ้มศูนย์วิจัยซอย47ซุ้มนารายบริเวณทางเข้า RCA ซุ้มพระราม9เพชรอุทัยและซุ้มอโศกดินแดงซึ่งอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบตามประเด็นที่ว่าภาพวงจรปิดไม่พบพนักงานขับรถอยู่ในหัวไฟหัวจักรรถไฟนั้นแต่หลักฐานจากวงจรปิดที่ซุ้มพระราม9มาถึงซุ้มอโศกดินแดงพบว่าพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องยังคงนั่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในหัวจักรรถไฟแต่ว่านอกจากภาพวงจรปิดที่ต้องนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วฝ่ายสืบสวนทั้งนครบาล1และสน.มักกะสันจะขึ้นรถไฟเพื่อพิสูจน์คำให้การของพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด
1: นะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองของท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถไม่ได้หายไปไหนแต่อย่างใดนะครับขอยืนยันข้อมูลในส่วนนี้นอกจากนี้นะครับในส่วนของการจำลองสถานการณ์เพื่อให้เห็นว่าคำให้การของคนขับรถไฟช่างเครื่องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดในวันพรุ่งนี้ท่านรองศักยะจะพาทางฝ่ายสืบสวนนะครับซึ่งเป็นฝ่ายสืบสวนของสน.มักกะสันและฝ่ายสืบสวนของกรมกับการสืบสวน1นะครับขึ้นรถไฟแล้วก็ดูสภาพตั้งแต่สัญญาณการบกทงนะครับ
0: ตำรวจยังระบุว่าได้สอบปากคำคนขับรถเมล์และแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับบาดเจ็บแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอให้พักรักษาตัวหายดีจึงจะนำตัวส่งฝากขังต่อศาลต่อไปนอกจากนี้วันนี้ตำรวจกองบังคับการนครบาล1จับผู้ฝ่าฝืนที่จอดรถในจุดห้ามหยุดในพื้นที่จุดตัดรางรถไฟได้32รายจ่ายค่าปรับแล้ว5รายรายละ500บาทส่วนอีก27รายยังไม่ได้มาจ่ายค่าปรับขณะเดียวกันฝ่ายสืบสวนก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังว่าก่อนเกิดเหตุมีรถคันใดบ้างที่ไปจอดคล่อมรางรถไฟเพื่อพิสูจน์ทราบผู้ครอบครองรถแล้วเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.จราจรทางบกด้วย สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง8รายสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเทียบเคียงกับ DNA ที่เก็บตัวอย่างจากครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว7รายเหลืออีก1รายที่อยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่าง DNA โดยร่างที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วทยอยส่งมอบให้ญาตินำหลักฐานมายืนยันเพื่อรับกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันนี้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้ทักท้วงแนวคิดเรื่องการยกเลิกรถไฟวิ่งเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพชั้นในของรัฐมนตรีคมนาคมนะครับส่วนสภาทนายความวันนี้เดินสายเยี่ยมครอบครัวเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ที่โรงพยาบาลยืนยันพร้อมช่วยเหลือทางคดีนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนได้ให้ความเห็นถึงกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมมีแนวคิดลดหรือยกเลิกรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดถนนต่างระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งรวมแล้วมีจุดตัดประมาณ27จุดโดยให้รถไฟจากสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังส่วนสายใต้สิ้นสุดที่ตลิ่งชันจากนั้นเชื่อมต่อการเดินทางด้วยขสมก.รถไฟฟ้าสายสีแดงหรือแอร์พอร์ตลิงก์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนายพฤทธิ์ระบุว่าแนวทางของนายพิพัฒน์อาจจะผ่านการวิเคราะห์ไม่ถี่ถ้วนเพราะเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่ใช้รถไฟมากเกินไปโดยได้เสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีการดำเนินการทางกฎหมายจราจรร่วมกับการออกแบบจราจรในบริเวณนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความเหมาะสมนอกจากนี้การเร่งโครงการทางรถไฟส่วนขาดหรือ missing link เพื่อลดจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นควรจะมีความรอบคอบรอบด้านและทำอย่างรวดเร็ว
2: ท่าทีของพิพัฒน์ล่าสุดเสมือนแต่ว่าเป็นการเสนอทางออกว่าจะไม่ให้มีรถไฟวิ่งเข้ามากลางเมืองเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดที่อาจจะคิดตื้นไปอาจจะไม่ได้รอบด้านนะครับและการเป็นผลักภาระให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางโดยรถไฟผมคิดว่าทางออกเรื่องนี้มันควรจะมีความรอบคอบและรอบด้านกว่านี้อีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยไม่ไปเพิ่มภาระในลักษณะกันกลาง
0: ที่โรงพยาบาลเพชรเวชยังมีผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมย์พักรักษาตัวอีก3คนนะครับในจำนวนนี้อยู่ ICU 1คนเพราะว่ามีเลือดออกในสมองและกระดูกใบหน้าแตกอีก2คนรอผ่าตัดกระดูกที่แตกซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง3คนไม่ได้อยู่ในรถเมย์แต่โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุนะครับนายธนพลคงเจี้ยงนายกสภาทนายความพร้อมทีมงานได้ไปพบผู้บาดเจ็บกลุ่มนี้เพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายโดยถ้าผู้เสียหายรายใดไม่ได้รับความพึงพอใจจากการเยียวยาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถติดต่อร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับสภาทนายความได้ทางสภาทนายความพร้อมเป็นตัวกลางประสานงานให้หรือถ้าไม่ได้รับการเยียวยาก็พร้อมที่จะเป็นทนายความเพื่อนำเรื่องยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญาแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเจรจากันได้เพราะทั้งสองหน่วยงานเข้าเยี่ยมผู้เสียหายและดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะที่วันนี้ก็เกิดเหตุรถไฟขบวนที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราชนคนที่เข้าไปในเขตทางเดินรถโดยผู้ประสบเหตุคือนายรัชพงศ์วัย31ปีเป็นคนสระบุรีครับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันตรงกันว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างรางแล้วข้ามแบเรียร์เข้าไปในรางรถไฟเพื่อทำธุระส่วนตัวพอรถไฟมาก็มีการร้องเตือนไปแต่คาดว่าคงเป็นเพราะผู้บาดเจ็บสวมหมวกกันน็อกเต็มใบจึงไม่ได้ยินเสียงเรียกตอนนี้อาการสาหัสนะครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่เป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ฝ่าฝืนเข้าไปในสิ่งกีดขวางระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อปัสสาวะในระยะ

0: กระชั้นชิดรวมไปถึงขบวนรถไฟเปิดบูดเตือนและมีระยะเบรกยาวก็ไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักล่าช้ากว่ากำหนดไป22นาทีการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ย้ำเตือนห้ามฝ่าฝืนพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบเรียร์กั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังตามความต่อเนื่องของเรื่องนี้นะครับมีการตรวจปัสสาวะของผู้ขับรถไฟแล้วก็ผู้ที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะนะครับหาสารเสพติดแล้วก็มีประวัติการเสพก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรนะครับและสามมิติยังก่อติดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าออกเอกสารสิทธิ์ที่ปากเตรียมที่ระนองนะครับกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาก่อติดเอาจริงเรื่องนี้ครับ
1: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่โอ้ทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้อง
2: เพราะโบใช้รีจอยส์แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วยรีจอยส์ครีมวัน
3: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
4: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
5: เป็นยัง
6: หอมเตะจมูก
7: อร่อยชัวร์ครับ
8: อร่อยจริง
3: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
9: อร่อยชัว
10: ร์เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
11: ์ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
12: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
13: เปิดเลย
14: เนสกาแฟกระป๋อง
15: เปิดแล้วไปต่อ
16: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
17: Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทจิน่าสูตร Retinol ด้วยเฮียร์ Retinol และ Comfort Complex อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชิ้นวัสดุถึง20พฤษภาคมนี้

0: จากผลการตรวจปัสสาวะคนขับรถไฟที่เกิดอุบัติเหตุนะครับพบการมีประวัติใช้สารเสพติดนะครับแล้วก็เสพมาก่อนหน้าเรื่องนี้ปัญหาการเสพแล้วขับได้สร้างความสูญเสียให้กับผู้ใช้ถนนมาแล้วนับทั้งไม่ถ้วนนะครับจากตัวเลขการร้องเรียนเข้ามาที่สายด่วน1386ของปปส.พบว่าช่วง6เดือนที่ผ่านมากว่า 20,000 เรื่องเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้สุ่มตรวจผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเพราะว่าส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและผู้ร่วมทางบนท้องถนนติดตามรายละเอียดกับคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
1: ความสูญเสียที่เกิดจากการเสพแล้วขับมีให้เห็นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อต้องใช้เส้นทางร่วมกันบนท้องถนนซึ่งผู้สูญเสียแทบไม่มีโอกาสหลบเลี่ยงได้เพราะผู้เสพแล้วขับบนท้องถนนไม่ได้รับผิดชอบต่อความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงที่ตามมาอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะซึ่งต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและมีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ปปส.เข้าสุ่มตรวจพนักงานการรถไฟบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าผลการคัดกรองในวันแรก118คนไม่พบสารเสพติดจึงได้มอบชุดตรวจ 3,000 ชุดให้การรถไฟใช้สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ยังสุ่มตรวจพนักงานขับรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิตทั้งรถบัสโดยสารและรถตู้79รายไม่พบผู้ขับรถเสพยาเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่ได้ย้ำให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะห้ามเสพยาโดยเด็ดขาดเพราะเป็นเรื่องที่ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียได้ขณะที่ตัวเลขผู้เสพยาทั่วประเทศพบว่ามีมากกว่า 1,600,000 คนมีประวัติคุ้มข้างเป็นจิตเวชกว่า 200,000 คนอยู่ปะปนกับคนในชุมชนและหากยังเสพยาอยู่ก็จะก่อเหตุร้ายกับผู้บริสุทธิ์ได้ทุกเวลาจากข้อมูลของปปส.พบว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการบำบัดกว่า 120,000 รายมีการร้องเรียนผ่านสายด่วน1386กว่า 20,000 เรื่องเฉลี่ยวันละ89เรื่องดำเนินการไปแล้ว 14,778 เรื่องโดยผู้เสพที่สมัครใจบำบัดกฎหมายให้โอกาสผู้เข้าเงื่อนไขตามมาตรา114แต่ถ้ามีพฤติกรรมเป็นภัยต่อครอบครัวและชุมชนมีคดีติดตัวอยู่ระหว่างรับโทษจะใช้เป็นข้ออ้างขอบำบัดเพื่อหลบหนีความผิดไม่ได้สุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สามมิติเกาะติดต่อเนื่องก็คือกรณีลักลอบตัดไม้และออกนส.3ก.โดยมิชอบบนเขาปากเตรียมที่ระนองนะครับวันนี้คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกระบวนการเพิกถอนนส.3ก.ของกรมที่ดินที่ยังล่าช้าทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้

0: กำลังสาวไปถึงตัวการที่อยู่เบื้องหลังนะครับยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลลึกพอสมควรพอจะทราบตัวละครทั้งหมดแล้วที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาที่มีนายชีวภาพชีวธรรมเป็นประธานได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรมป่าไม้กรมอุทยานกรมที่ดินกรมพัฒนาที่ดินและตำรวจสอบสวนกลางเข้าให้ข้อมูลชี้แจงความคืบหน้ากรณีที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเคยมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรรมการกรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่นำกำลังเข้าไปบังคับใช้กฎหมายรายงานผลการปฏิบัติในช่วง2เดือนที่ผ่านมาว่าสามารถตรวจยึดพื้นที่ป่านอกแปลงเอกสารสิทธิ์คืนกลับมาได้ถึง128ไร่ยึดไม้ท่อนของกลางทั้งที่อยู่ในและนอกแปลงนส3กกว่า400ท่อนปัจจุบันได้เคลื่อนย้ายไม้ทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเอกชนรายใดเข้ามาแสดงสิทธิ์หรืออ้างเป็นเจ้าของไม้ก่อนหน้านี้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วที่กองกำกับการ5บกปทสส่วนกรณีออกนส3กโดยมิชอบนั้นล่าสุดชุดพยัคฆ์ไพรได้ระวางแผนที่นส3กทั้ง105แปลงจากสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงามาแล้วอยู่ระหว่างทำข้อมูลรายแปลงโดยจะเริ่มตั้งแต่บนเขาลงมาถึงพื้นราบเพื่อดูว่ามีนส3กแปลงใดบ้างที่ออกโดยมิชอบและต้องเร่งเพิกถอนจากนั้นก็จะเข้าตรวจยึดดำเนินคดีเพิ่มเติมส่วนกรณีพบนส3กบางส่วนออกทับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนผู้แทนจากกรมอุทยานชี้แจงว่าเริ่มพบความผิดปกติตั้งแต่ปี2562เคยทำเรื่องเสนอคณะกรรมการจังหวัดระนองจนได้ข้อสรุปในเบื้องต้นแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็กรมที่ดินยังไม่เพิกถอนและที่ผ่านมากรมอุทยานก็ได้ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนที่ระนองมีหน้าที่คอยกำกับติดตามลงไปตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงพร้อมแนะนำหัวหน้าอุทยานรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานรายแปลงเร่งรัดกระบวนการเพิกถอนจากคำชี้แจงของกรมอุทยานก็ทำให้ประธานคณะกรรมการต้องขอเบรกครับพร้อมตั้งคำถามจี้ไปที่กรมที่ดินซึ่งทุกครั้งที่มาชี้แจงจะอ้างแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างรอหน่วยงานต่างๆส่งข้อมูลมาสนับสนุนหรือรอให้เจ้าของที่ดินนำชี้ส่วนอุทยานซึ่งเห็นปัญหานี้มาตั้งแต่ปี2562ทำไมถึงปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อมานานถึง8ปี
1: ทีนี้8ปีเราทำอะไรบ้างฮะทำไทม์ไลน์ส่งนะฮะคืออย่างนี้ผมให้โอกาสนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสรุปเสนอรัฐบาลว่าพวกท่านไม่ได้ทำอะไรเลย8ปีเอากันแบบนี้พี่ๆน้องๆ นะฮะพยัคฆ์ไพรก็อาจจะรอดตัวหน่อยเพราะทำไปเยอะแล้วกรมอุดครับนะต้องชัดนะฮะไม่ใช่อะไรฮะคือวันนี้นะมันคือพี่น้องประชาชนก็เฝ้าดูอยู่ผมทำกันขนาดนี้ทางวุฒิสภายังตา

0: กลางประสานกรมป่าไม้เพื่อรับคดีและได้ตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดแล้วโดยบก.พ.ท.ส.ส่งทีมสืบสวนเข้าไปเก็บข้อมูลในทางลับเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลยานพาหนะและใครพยายามหานะครับว่าใครคือตัวการอยู่เบื้องหลังซึ่งจะเกี่ยวโยงทั้งเจ้าของที่คนจ้างวานคนเช่าที่ดินคนขับรถแทรกเตอร์คนตัดและขนไม้การสืบสวนคืบหน้าลึกพอสมควรได้ตัวละครเกือบทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกระบวนการเพิกถอนนะครับซึ่งช้ามากเพราะถ้าไม่เพิกถอนผู้ที่เข้าไปตัดโค่นไม้ก็จะอ้างว่าเป็นไม้จากแปลงเอกสารสิทธิ
1: ์เราต้องการรู้ว่าบุคคลและยานพาหนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดไม้ทั้งหมดและการขนไม้ออกนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้างอะไรอย่างไรนะครับตัวการผู้อยู่เบื้องหลังคือใครใครเจ้าของที่ใครจ้างวานใครอย่างไรเช่ากันอย่างไรไปทำไม้อย่างไรตอนนี้ข้อมูลในส่วนนี้เรามีข้อมูลแล้วครับว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นคือใครบ้างใครใช้ให้เอารถแทรกเตอร์ไปไถบนเขาเพื่อจะรังวัดจะคุบที่ดินที่ไม่มีน.3ต่ออีกตอนนี้เราเห็นข้อมูลมาแล้วครับและนอกจากนี้บุคคลที่เข้าเกี่ยวข้องในขบวนการก็ให้ความร่วมมือนะครับก็มีทางเลือก2ทางเขาสำหรับว่าเขาจะเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในร่วมขบวนการนั่นเองก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าความคืบหน้าในการสืบสวนดำเนินการของบก.พ.ท.ส.เราเดินไปค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับแล้วก็เห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดแล้ว
0: พลโทมนตรีสุพิเพชรผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4หรือสปป.4กอรมน.ที่กรรมาธิการเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการปราบปรามคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติมองว่ากรณีเขาปากเตรียมทำเป็นขบวนการใช้การออกเอกสารสิทธิ์เป็นเครื่องมือเบิกทางทำผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนราชการในพื้นที่ถ้ากรรมาธิการเห็นควรให้สปป.4กรมน.เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ทางหน่วยงานก็มีความพร้อม

0: เราไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบนะครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปะทะคารมกับผู้สื่อข่าวสุดท้ายก็ตัดสินใจลงมาขอโทษกับสื่อมวลชนครับ
1: สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
2: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณสิ่งมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovationให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
3: โรสคิสเซอร์ฟอนเตคาเซล
2: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรสค
4: ิสนมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
5: ฉันพร้อม
4: S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียร์คอปเปอร์ไอออน
7: ติดตั้งเลย
8: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช่อ
10: ร่อยมากสะดวกมาก
9: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
11: ๆเวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
12: เปิดเลย
13: Nescafe กระป๋อง
12: เปิดแล้วไปต่อ
14: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
15: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
16: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
17: ผู้ชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
16: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
18: โคเวยกบ้านซัพพลาย
0: หลังจากแสดงพฤติกรรมที่ไม่สุภาพต่อผู้สื่อข่าวหลังถูกตั้งคำถามเรื่องการบริหารราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรณีที่กรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ได้เผยแพร่ผลสำรวจการเรียกรับสินบนในแวดวงราชการแต่เมื่อได้สติรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงจากห้องประชุมครม.นะครับมาขอโทษผู้สื่อข่าวจากพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินลงมาขอโทษผู้สื่อข่าวด้วยตัวเองที่ห้องปฏิบัติงานรังนกกระจอกหลังเกิดเหตุการณ์ปะทะคารมระหว่างการให้สัมภาษณ์แล้วก็เดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวปล่อยคำสบถออกมาทันทีที่มาถึงนายสุชาติยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็นั่งลงพูดคุยกับผู้สื่อข่าวอาวุโสที่มีประสบการณ์ทำข่าวมากว่า 20-30 ปีโดยบอกว่าผมพูดกับพี่ไม่ดีเราลูกผู้ชายต้องขอโทษพี่ด้วยความเคารพจริงๆแล้วก็ยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะมีความตั้งใจสูงจนลืมรับฟังความเห็นจากภายนอกผู้สื่อข่าวก็ตอบรับด้วยน้ำใจนะครับระบุว่าไม่ติดใจและเข้าใจไว้ในช่วงแรกคิดว่ารัฐมนตรีจะเดินเข้ามาร่วมวงสนทนาและก็ย้ำหลักการทำงานว่านักข่าวซักถามโดยปราศจากอคติเมื่อจบการสัมภาษณ์ก็ควรจบกันในวงนายสุชาติเปิดเผยว่าระหว่างประชุมครม.ก็ยังคิดถึงเรื่องนี้อยู่จึงตัดสินใจลงมาขอโทษด้วยตัวเองพร้อมกับทิ้งท้ายว่าขอบคุณที่แนะนำยอมรับว่าทำงานแล้วก็เฟลเหมือนกันต้องขอโทษทุกคนก่อนจะยกมือไหว้สื่อมวลชนในห้องและก็จับมือผู้สื่อข่าวนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตอนที่คุณสุชาติปะทะคารมดุเดือดกับผู้สื่อข่าวในวงสัมภาษณ์นะครับหลังถูกซักถามกรณีผลสำรวจของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันซึ่งระบุว่ากรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดต่อครั้งนะครับอันดับหนึ่งอยู่ที่ 122,160 บาทนายสุชาติยืนยันตลอดการให้สัมภาษณ์ว่าผลโพลดังกล่าวนั้นไม่มีหลักฐานรองรับใช้การเปรียบเปรยว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีลูก9คนซึ่งก็หมายถึง9กรมในกระทรวงนะครับรู้ดีว่าลูกแต่ละคนมีนิสัยอย่างไรแล้วก็ระบุว่ากรมควบคุมมลพิษเป็นเพียงหน่วยงานวิชาการไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตหรือให้ทุนให้คุณให้โทษใครจึงไม่เข้าใจว่าภาคเอกชนจะจ่ายสินบนไปเพื่ออะไรเมื่อผู้สื่อข่าวกดดันว่าทำไมไม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวงก่อนที่จะออกมาปฏิเสธผลโพลทันทีนายสุชาติก็ยืนกรานว่าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงรับผิด

0: ชอบและประสานขอหลักฐานจากกกร.แล้วแล้วก็เปิดเผยว่าตัวเขาเองโทรศัพท์ไปหาประธานหอการค้าไทยด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกที่มีรายงานข่าวผู้สื่อข่าวก็โต้กลับว่าการชี้แจงไม่ใช่การตรวจสอบและท่าทีของรัฐมนตรีที่ไม่ยอมรับผลสำรวจตั้งแต่ต้นก็สะท้อนว่าไม่ยอมรับกระบวนการตรวจสอบก็ทำให้การถกเถียงยืดเยื้อและบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเมื่อสัมภาษณ์สิ้นสุดลงนายสุชาติแสดงสีหน้าไม่พอใจแล้วก็เดินแหวกออกจากวงนะครับระหว่างนั้นก็เดินชนไหล่ผู้สื่อข่าวที่จี้ถามอยู่หลายคำถามทำให้ผู้สื่อข่าวรายนั้นพูดขึ้นว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอก่อนที่นายสุชาติจะหันกลับมาพูดว่ารู้จักกูน้อยไปกองปราบบุกจับอาการอาจารย์แก้กรรมนะครับที่ลำพูนในข้อหาอนาจารนักธุรกิจเยาวชนหลังคุมตัวเข้ากรุงเทพแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานทางคดีเพิ่มเติมภายในบ้านนะครับพันตำรวจเอกสิทธิ์ปานสีเทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนำกำลังจับกุมนายไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังวัย62ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหากระทำชำเราและพรากผู้เยาว์จับได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายเป็นชายวัยรุ่น 2-3 คนนะครับเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจกองปราบหลังจากถูกนายไพศาลซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมกระทำอนาจารหลังจากรับเรื่องก็เร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับและเข้าจับกุมตัวได้หลังการจับกุมตำรวจได้ตรวจค้นหาพยานหลักฐานทางคดีในบ้านพักเพิ่มเติมและคุมตัวเดินทางเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองบังคับการปราบปรามครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงต้องติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับในขณะเดียวกันเรื่องน่าห่วงจากการระบาดไวรัสอีโบลานะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็แถลงยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในคองโกนั้นมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
2: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
3: ์เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: หอมจ้าเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
7: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
8: ้เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเคียวเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อที่วัดสันถึง20พฤษภาคมนี
9: ้ Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็มๆ
10: จะไปไหนครับเนี่ย
11: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
10: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จึ้งเหมียว

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่อง

0: ดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคนก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยตีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันตีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันตีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวนี้ที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตนะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวรนะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวรนะไอการที่ตาข้างนั้นมันติดดับ

เนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fulgax นะครับ amaurosis fulgax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อม TIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGA transient global amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าเอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอตัวไขมันไปพอกนานๆ นะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าแอนิริซึมนะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินเดินเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บนึงแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดนวดนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักแป๊บเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั่นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทำการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี่ยสายที่เราเป็นสายลวดจะต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะไปขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกละนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดทั่วภาพเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบนึงโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุม

ได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับหนึ่งแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติแต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือดแล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ CT สแกนของหลอดเลือดหัวใจแล้วดูว่ามีแคลเซียมเกาะมากมายแค่ไหนนะครับตัวนี้ถ้ามันสูงมากๆก็แปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงมากแต่มีข้อยกเว้นครับการตรวจแล้วพบว่าแคลเซียมสกอร์ไม่ได้สูงไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะปลอดภัยเสมอไปมันต้องดูร่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับงั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40-50นะนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5-20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า high sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลด

ลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านนะควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง5ถึง 20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนต์เนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50โดยซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก70ถึง100ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติแมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มไปหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างเงี้ยเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับ

0: เท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็ง

ไอบูโปรเฟนนะฮะซึ่งเป็นยาที่ต้านในการอักเสบต่างๆนะครับสำหรับคนที่ปวดโรคคอปรากฏว่าผลการรักษาด้วยการใช้ขมิ้นชันเนี่ยนะครับมาในการรักษาได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจและที่ดีกว่าก็คือมีผลข้างเคียงน้อยก็เลยทำให้คนไข้ที่ต้องใช้ยาเอนเซดเป็นประจำก็เลยใช้ขมิ้นเนี่ยนะครับเพื่อมาบรรเทาอาการอักเสบอินเฟลเมชันต่างๆได้ประการที่สองขมิ้นอาจจะมีผลช่วยสำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็เริ่มมีการทดลองมากขึ้นและอาจจะมีผลในแง่บวกที่สำหรับคนที่เป็นอัลไซเมอร์อยู่นะครับหรือป้องกันอัลไซเมอร์ประโยชน์อันที่3ใช้ขมิ้นมารักษาคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะขมิ้นสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori ได้ซึ่ง H. pylori ก็เป็นตัวเชื้อตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ประการที่4ก็คือหลายๆคนกินขมิ้นชันเนี่ยนะครับเพื่อลดอาการจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อซึ่งได้รับผลลัพธ์ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวประการที่5ก็ยังมีการใช้ขมิ้นเพื่อมาลดไขมันในเลือดไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์แต่ต้องเลือกใช้มิลลิกรัมที่เหมาะสมที่สุดก็จะได้รับผลลัพธ์ดีที่สุด6ใช้เพื่อลดอาการคันมีการทดลองสำหรับการใช้ขมิ้นกับผู้ป่วยโรคไตแล้วมีอาการคันเนื้อคันตัวมากๆปรากฏว่าใช้ขมิ้นแล้วอาการคันต่างๆดีขึ้นข้อที่7ขมิ้นสามารถที่จะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้มีการใช้ขมิ้นในการรักษาคนที่มีภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าผลลัพธ์ก็เป็นที่น่าพึงพอใจและประการสุดท้ายสามารถที่จะใช้ขมิ้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอันนี้คือข้อดี8ประการนะครับสำหรับการที่นำขมิ้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตัวเราเองแล้วถ้าเกิดเราจะกินขมิ้นชันเรามีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างดังต่อไปนี้ประการแรกถ้าใครกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เช่นวอร์ฟารินหรือพวกแอสไพรินต้องระมัดระวังการกินขมิ้นเพราะจะไปเสริมฤทธิ์กันนะครับจะทำให้เลือดมีโอกาสที่จะไม่แข็งตัวหรือไหลไม่หยุดได้ถ้ามีปัญหาเลือดออกประการที่2บางคนมีอาการแพ้ขมิ้นได้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับและประการที่3สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีไม่แนะนำให้ทานขมิ้นชันประการที่4สำหรับคนท้องยังไม่มีข้อมูลเรื่องความปลอดภัยที่จะใช้ขมิ้นชันในคนท้องประการที่5ถ้ามีการใช้ขมิ้นชันในโดสที่สูงอาจจะมีผลทำให้กรดไหลย้อนที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ในบางคนเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ประการที่6สำหรับคนที่เป็นเบาหวานขมิ้นชันสามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินยาเบาหวานด้วยแล้วก็กินขมิ้นชัน

0: ดยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะลดมากจนเกินไปเจ็ดขมิ้นสามารถที่จะลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ต้องการมีลูกนะครับเพราะว่าก็มีผลทำให้ตัวอสิจิตไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการที่8ก็คือขมิ้นชันสามารถลดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ทำให้ธาตุเหล็กที่เราได้จากอาหารอาจจะไม่เพียงพอและประการที่9เนี่ยนะครับถ้าจะกินต่อเนื่องแนะนำอย่างยิ่งไม่ควรจะกินต่อเนื่องนานเกิน8เดือนขึ้นไปควรจะมีการหยุดเป็นช่วงและประการสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังสำหรับคนที่กินโดสสูงๆในปริมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันขึ้นไปต้องระมัดระวังขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok และช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook และ Instagram ช่วยกันกดไลค
1: ์ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอ้เราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมี

ฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistance ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่น

มีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงิน
คนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า gastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาวิทยาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินก็ไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ้วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ้วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ้วก่อน
แล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มี

ความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลับสุขภาพดีกับ GPO ตอนขมิ้นชันสมุนไพรต้านโรค
1: ขมิ้นชันนะครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คูมินอยด์นะครับซึ่งมีองค์ประกอบของสาร3ชนิดหลักๆได้แก่เคอร์คูมินเดเมทอกซีเคอร์คูมินและบิดเดเมทอกซีเคอร์คูมินสารทั้ง3ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยนะครับโดยคุณสมบัติข้อที่1ของขมิ้นชันคือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ร่างกายมีความสามารถในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานในอนาคตได้ครับสรรพคุณข้อที่2ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยรักษาอาการข้ออักเสบโดยโรคนี้นะครับจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่เพราะข้อต่างๆจะเสื่อมลงตามกาลเวลาผลงานวิจัยจากหลายๆประเทศสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากับยาแก้อักเสบแผนปัจจุบันแต่มีความปลอดภัยมากกว่าเพราะสมุนไพรมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันครับสรรพคุณข้อที่3ของขมิ้นชันนะครับคือช่วยต้านการอักเสบตามธรรมชาตินะครับสรรพคุณของขมิ้นชันในการต้านการอักเสบและช่วยต้านอนุมูลอิสระเป็นประโยชน์สำหรับการบำรุงผิวช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าลดการอักเสบของสิวช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากสิวอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระเช่นแสงแดดมลภาวะต่างๆที่อาจทำร้ายผิวได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่4นะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะครับโดยถ้าร่างกายเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระที่มากเกินไปจะทำให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยเสื่อมลงและทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้หากคุณทานขมิ้นชันเข้าไปจะช่วยทำให้สารอนุมูลอิสระในร่างกายลดลงและกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่5นะครับช่วยรักษาโรคกรดไหลย้อนและโรคกระเพาะอาหารสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันสามารถลดการอักเสบของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนและยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการแน่นหน้าอกจุกเสียดอาหารไม่ย่อยได้อีกด้วยพร้อมทั้งช่วยฟื้นฟูให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นบรรเทาอาการปวดท้องเกร็งท้องและช่วยรักษาฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้ครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่6นะครับขมิ้นชันนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้เช่นการป้องกันโรคร้ายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารโรคอัลไซเมอร์โรคหัวใจเพราะขมิ้นชันนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีครับสรรพคุณของขมิ้นชันข้อที่7นะครับช่วยขับลมลดการจุกแน่นจุกเสียดนะครับขมิ้นชันเป็นสมุนไพรลดร้อนช่วยกระตุ้นให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีอีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบจึงสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายได้เร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยบรรเทาอาการท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องอืดและขับลมได้ครับที่ผ่านมายาสมุนไพรจะถูกนำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันแต่ล่าสุดนะครับองค์การเภสัชกรรมสามารถที่จะพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันมาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูลสามารถใช้เป็นยาทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้คือบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและยังพบผลข้างเคียงทางเดินอาหารเช่นอาการท้องอืดปวดท้อง

0: น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันเพราะโดยสรรพคุณเดิมของขมิ้นชันก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้วสารสกัดขมิ้นชันจึงถึงเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันแปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเดียวกันได้เลยสรุปง่ายๆก็คือถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีกครับ
1: ปรึกษาปัญหาการใช้ยาและ
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

าบูนค่อยทาที่พอดยาเกตปทุมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นักขราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแกนอยู่คือหินแม่นสิพบซ่าใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอลลาเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็คงจะขาดเรื่องของคอลลาเจนไปไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเวลาที่เราจะพิจารณากินหรือไม่กินคอลลาเจนเสริมนะครับซื้อหรือว่าจะเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างเราจะกินดีไม่กินดีแล้วถ้ากินก็กินนานแค่ไหนกินมากเท่าไหร่กินแบบไหนดีนะครับแล้วกินแล้วมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาทราบก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันคืออะไรนะครับคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโปรตีนซึ่งมีอยู่หลากหลายส่วนในร่างกายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาร่างกายเรามาดูแล้วเนี่ยนะฮะคือโปรตีนทั้งหมดในร่างกายเนี่ยประมาณสัก 30% น่ะเป็นคอลลาเจนนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วมันก็มีอยู่ในทุกๆอวัยวะด้วยนะครับทีนี้มันมาจากไหนนะฮะร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรตีนต่างๆได้รวมทั้งคอลลาเจนด้วยนะครับเวลาที่เราสร้างเนี่ยมันจะสร้างมาจากเซลล์ตัวนึงชื่อ

ว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันก็จะดึงเอากรดอะมิโนต่างๆนะครับที่เรารับประทานเข้าไปหรือบางกรณีร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับแล้วก็เอามาผสมกันสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆขึ้นมานะครับผมกล่าวว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันแปลว่าคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้มีชนิดเดียวครับคอลลาเจนเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ28ชนิดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีชนิดที่29เร็วๆนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่เราฟังเรื่องของโฆษณาเดี๋ยวเราคงจะเคยได้ยินนะครับอาหารเสริมบอกว่ามีคอลลาเจนชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดที่3บางที่ก็มีแบบ5มีแบบชนิดที่10นะครับหรือบางอันก็บอกว่าสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกคอลลาเจนปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคอลลาเจนจากไก่จากไข่อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางกรณีจากวัวนะฮะก็มีหลากหลายแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวลงลึกไปเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะครับสัตว์แต่ละชนิดที่เวลาที่เราเอามาทำคอลลาเจนเนี่ยมันก็ให้คอลลาเจนที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเราเอาคอลลาเจนจากวัวเนี่ยมันจะมีชนิดที่1กับ3มากกว่านะครับถ้าเป็นจากปลาเนี่ยจะเป็นชนิดที่2เป็นหลักนะครับจากพวกไข่พวกไก่พวกนี้ก็จะเป็นชนิดที่2กับชนิดที่5เป็นหลักนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีชนิดอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยนะครับบางกรณีก็มีชนิดที่10หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและแต่ละชนิดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับชนิดที่1 2และ3เนี่ยเจอได้เยอะที่สุดในร่างกายนะครับรวมๆแล้วก็สักประมาณ 90% ของคอลลาเจนทั้งหมดนะครับชนิดที่1เนี่ยมันก็จะอยู่ตามพวกผิวหนังพวกกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆนะครับเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยอายุคนเราในเวลาถ้าเราเลยอายุ30เป็นต้นไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนได้ลดลงดังนั้นมันก็อาจจะมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆพวกนี้ได้เร็วกว่าในช่วงที่เราอายุน้อยกว่านะครับทีนี้ชนิดที่2ล่ะชนิดที่2เนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนเป็นหลักเลยแต่ก็จะมีชนิดอื่นๆที่อยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันเช่นชนิดที่10ก็จะอยู่ที่กระดูกอ่อนเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่บอกมันทําให้กระดูกอ่อนแข็งแรงหรือเปล่าถ้าเรากินพวกนี้เข้าไปนะครับชนิดที่10ก็มีที่หมอนรองกระดูกอีกนะครับบางคนบอกว่ากินคอลลาเจนเพื่อเสริมสร้างไม่ให้หมอนรองกระดูกมันเสื่อมนะครับอะไรพวกนี้นะครับชนิดที่3นะฮะชนิดที่3เนี่ยก็เจอได้คู่กับชนิดแรกนะครับก็มีอยู่หลายๆที่เช่นกันนะครับแล้วก็จะเจอพิเศษที่พวกหลอดเลือดนะครับชนิดที่4เนี่ยก็จะเจอตามเขาเรียกว่าเป็น basement membrane นะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นพื้นของอวัยวะหลายๆอวัยวะละกันนะครับเช่นที่ไตที่ปอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเจอพวกนี้ได้แล้วถ้ามันมีความเสื่อมหรือมันเสียมันสร้างผิดปกติไปก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโรคไตได้นะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่า Alport syndrome นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้ยินถึงผิดปกติไปด้วยนะครับในคนกลุ่มนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องตานะฮะแต่จะไม่ลงรายละเอียดนี้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชนิดที่5ก็เจอหลายที่เช่นในกล้ามเนื้อในตับในปอดอย่างเงี้ยนะครับก็คือแต่ละชนิดเนี่ยมันมีหน้าที่ที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็เจอตามอวัยวะที่มันไม่เหมือนกันนะครับเจอด้วยมันอาจจะมีความมากความน้อยแตกต่างกันไปในร่างกายเรานะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วโอเคมันสร้างจากเซลล์ไฟโบรบลาสต์มันก็สร้างลดลงตามอายุนะครับมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งแล้วโปรตีนชนิดที่ว่าก็คือมันเป็นการสร้างมาจากกรดอะมิโนต่างๆนะครับที่แล้วแต่ร่างกายเราจะสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสายยาวๆนะครับสายยาวๆพวกนี้มันจะพันกันนะครับพันกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของคอลลาเจนชนิดต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับสายที่มันมาพันกันก็อาจจะเป็นลักษณะที่มีองค์ประกอบทางกรดอะมิโนที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับในแต่ละชนิดของคอลลาเจนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรดอะมิโนตัวหนึ่งซึ่งเจอเยอะที่สุดในบรรดาคอลลาเจนทั้งหมดก็คือกรดอะมิโนชื่อว่าไกลซีนนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นอีกก็คือโปรลีนเนี่ยจะเจอเยอะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับวิตามินซีนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่จะไปเติมสารตัวหนึ่งแล้วกันเป็นหมู่เรียกว่าไฮดรอกซีนะครับคือทำให้เป็นไฮดรอกซีโปรลีนไฮดรอกซีไลซีนหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนพวกนี้ก็จะออกมาประหลาดๆนะครับเราก็อาจจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราเข้าใจถึงสารประกอบของคอลลาเจนแล้วนะครับถ้าเรากินมันเข้าไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนชนิดนั้น
ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาของอาหารเสริมต่างๆซึ่งเขาพูดตามส่วนผสมต่างๆของร่างกายเช่นของชนิดหนึ่งนะครับยี่ห้อหนึ่งมีคอลลาเจนไทป์1ไทป์2ไทป์3ครบเลยมีเยอะด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันช่วยเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อกระดูกอ่อนไม่ให้เข่าเสื่อมนะครับช่วยเรื่องทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับช่วยเรื่องตาด้วยช่วยเรื่องกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับช่วยทุกอย่างที่ผมพูดมาเพราะว่าคอลลาเจนเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้กลายไปมันไม่ได้ดูดไปทั้งคอลลาเจนแล้วก็กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายนะครับเล็กนะครับแล้วร่างกายเรามันจะคิดเองว่าจะเอาไปประกอบเป็นกรดอะมิโนแบบไหนจะเอาไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นหรือเปล่าหรือจะเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนถ้าเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนสร้างคอลลาเจนอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านที่กินของพวกนี้เข้าไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าท่านจะเอาคอลลาเจนไปสร้างได้อย่างที่ต้องการนะครับมันไม่ใช่กินปุ๊บคอลลาเจนเข้าไปทดแทนในร่างกายเป็นรูปคอลลาเจนนะครับไม่ใช่นะฮะมันต้องโดนย่อยเล็กๆก่อนพอย่อยเสร็จปุ๊บกลายไปเป็นอะมิโนกรดอะมิโนเล็กๆนะครับร่างกายจะเป็นตัวเลือกเองว่าจะเอากรดอะมิโนพวกนี้ไปทำอะไรนะครับเราไปสั่งมันไม่ได้นะครับเนี่ยคือปัญหาของการที่เราจะกินคอลลาเจนเสริมเพราะว่าท่านกินเข้าไปแน่นอนเขาใช้หลักในการโฆษณาว่าคอลลาเจนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนประกอบของส่วนต่างๆของร่างกายถ้ามันผิดปกติไปแน่นอนว่าร่างกายย่อมมีปัญหาแต่ว่าคอลลาเจนที่กินเข้าไปนั้นไม่สามารถที่จะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่จะตัดสินใจว่าจะเอาไปทำอะไรก็เหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะครับถ้าเรามีอิฐมีเหล็กมีปูนนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปเยอะๆนะครับแต่คนสร้างบ้านกับคนเขียนแบบเนี่ยจะต้องเป็นคนคิดเองว่าตกลงแล้วจะเอาอิฐพวกนี้ไปสร้างอะไรเอาเหล็กไปทำอะไรนะครับแล้วถ้ามันเหลือล่ะถ้ามันเหลือก็ทิ้งสิครับถูกไหมฮะนะครับนั่นคือปัญหานะครับถ้ามันเหลือเราจะเอาไปทิ้งครับเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านถ้าเรามีพวกอิฐพวกอะไรพวกนี้เกินนะครับเราก็ไม่เอามันไปใช้นะครับเพราะว่าบ้านเรามันสวยอยู่แล้วเราจะไปเติมมันทำไมนะครับนั่นคือปัญหานะฮะทีนี้เราเข้าใจไปแล้วว่าการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายเสมอไปนะครับมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราจะเอามันไปสร้างอะไรยังไงแล้วแต่ร่างกายเรายังไม่มีวิธีไปกระตุ้นให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนได้ตามที่เราต้องการนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นการทำพวกเลเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับความงามนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถกระตุ้นคอลลาเจนเฉพาะบริเวณได้แต่มันก็ไม่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนทั้งตัวได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่มียาไม่มีอะไรที่ไปกระตุ้นคอลลาเจนได้ทั้งตัวนะครับในปัจจุบันนี้ยกเว้นกันเดียวก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่มันช่วยได้นะครับเพราะมันจะทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะเอาคอลลาเจนเก่าเนี่ยที่มันเสียแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้จากกรดอะมิโนที่เรารับประทานเข้าไปจากแหล่งต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เรื่องวิตามินซีก็จะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับวิตามินซีแค่ไหนนะครับคือปกติคนเราเนี่ยต้องการวิตามินซีแค่ประมาณสัก90มิลลิกรัมถึง100มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต้องการเป็นกรัมหรืออะไรเยอะกว่านั้นนะครับงั้นถ้าเรากินอาหารโดยทั่วไปเราไม่ได้เลือกกินอาหารเฉพาะประเภทนะครับเราไม่มีทางขาดวิตามินซีแน่ๆนะครับคือเราจะได้เข้าไปเพียงพอแน่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยคือถ้าอยากจะทานเสริมเข้าไปก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสักขนาดนั้นนะครับรายงานงานวิจัยหลายๆอย่างก็จะมีข้อขัดแย้งกันเองซะดิด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ก็มีคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกแม่ฉันกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันหายปวดข้อผิวมันดูดีขึ้นนะครับมันก็มีอย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ารายงานที่ว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาได้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านบอกว่าโอเคถ้ากินเข้าไปแล้วได้คอลลาเจนแบบนั้นเข้าไปตรงๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องรักษาโรคได้จริงไหมครับคือคอลลาเจนอย่างที่ผมบอกมีหลากหลายชนิดมากแล้วเวลาที่คอลลาเจนพวกนี้มันผิดปกตินะครับมันก็จะทำให้เกิดโรคบางอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับโรคกระดูกอ่อนเสื่อมต่างๆมีหลายชนิดนะครับพวกนี้เขาจะเรียกว่าคอนโดดิสเพลเชียนะครับคอนโดเขามาจากคำว่ามันแปลว่ากระดูกอ่อนดิสเพลเชียก็คือเป็นการสร้างซึ่งผิดปกติก็เป็นการสร้างกระดูกอ่อนที่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่าคอลลาเจนมันไม่สามารถสร้างให้ปกติได้นะครับถ้าเป็นมันจะมีกลุ่มโรคอันนึงชื่อว่า Ehlers Danlos นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นพวกนักกายกรรมที่สามารถที่จะทำให้ตัวอ่อนมากๆนะครับบิดมืองอเลยนะครับบิดไปซ้ายไปขวาบิดเอาทำไหลหลุดออกมา

ได้หมุนๆหลายๆรอบได้นะครับพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็น Ehlers Danlos Syndrome นะครับซึ่งมันก็จะมีความยืดหยุ่นของพวกข้อต่อพวกผิวหนังนะครับบางทีดึงหนังขึ้นมาหนังมันยืดออกมาอย่างยาวๆได้เลยนะครับคือก็ความผิดปกติของคอลลาเจนหลายๆแบบก็ส่งผลทำให้เกิด Ehlers Danlos พวกนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกหลากหลายอย่างนะปัญหาคือถ้าบอกว่าคอลลาเจนกินเข้าไปแล้วมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้เลยอย่างนั้นท่านกินคอลลาเจนในโลกพวกนี้ก็ต้องหายสิครับถูกไหมฮะถ้าเรากินคอลลาเจนเสริมไม่ว่าจากยี่ห้อดีที่สุดในโลกแค่ไหนกินเข้าไปเยอะๆถ้าบอกว่ามันกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายได้ปุ๊บมันจะต้องไปทดแทนไอ้ของพวกนี้ทั้งหมดถูกไหมฮะคอลลาเจนมันไม่ดีมันก็ต้องขับออกไปเอาคอลลาเจนที่ดีเข้าไปเติมแล้วโรคนั้นก็ต้องหายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมบอกไงครับกินคอลลาเจนเข้าไปเท่าไหร่มันจะต้องโดนย่อยให้ไปเป็นกรดอะมิโนตัวเล็กๆแล้วร่างกายเราก็จะเอามันไปสร้างด้วยตัวเองนะครับแต่บังเอิญในคนที่มีโรคพวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ให้มันปกติคือเครื่องมือในการเอาไปประกอบกรดอะมิโนพวกนี้เป็นคอลลาเจนมันเสียนะครับมันจะเสียได้ตามที่ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเสียตรงบริเวณไหนก็เป็นโรคที่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้กินเข้าไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะครับคืออาจจะมีบางคนกินไปแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวเองมันดูดีขึ้นนะรอยย่นมันลดลงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีงานวิจัยบอกว่าต้องกินไปประมาณสัก3เดือนนะครับแล้วก็ถ้าจะกินก็อยู่ที่ประมาณสัก2กรัมครึ่งถึง10กรัมต่อวันนะครับถ้าเรื่องกระดูกก็อาจจะต้องนานกว่านั้นหน่อยนะครับเช่น6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่วัดได้ในทางการแพทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนกินเข้าไปแล้วกระดูกมันแข็งแรงดีแต่ถ้าเราไปทำ MRI ดูข้อกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยก็ได้นะครับแต่อะไรก็ตามถ้าท่านกินแล้วสบายใจก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเลือกกินไอ้คอลลาเจนพวกนี้สมมติว่าเราไม่สนใจแล้วเรากลัวว่าเราได้พวกโปรตีนพวกนี้ไม่พอเราอยากจะกินเสริมเข้าไปนะแต่เราไม่อยากจะกินไปจากอาหารเพราะว่ายังไงเราก็คิดว่าเรากินไม่พอนะครับบางคนเวลาโฆษณาอาหารเสริมเขาโฆษณาว่าอะไรครับโฆษณาว่าอาหารที่เรากินในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่เราจะได้ทุกๆอย่างเพียงพอดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกินเสริมเข้าไปคุ้นไหมครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ผมเห็นเขาใช้ข้อโต้แย้งแบบนี้เสมอซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงกินเข้าไปถ้าเราไม่ได้กินเลือกกินเฉพาะอาหารบางประเภทยังไงเราก็จะได้เข้าไปเพียงพออยู่ดีนะครับแต่สมมุติว่าท่านไม่ได้สนใจตรงนี้ละท่านอยากจะกินคอลลาเจนเพื่อความสบายใจแล้วกันทำยังไงดีนะครับก่อนเลยนะครับท่านต้องดูตัวเองว่าท่านแพ้อาหารอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านแพ้ปลาอ้าวไปกินคอลลาเจนซึ่งสกัดมาจากปลาทะเลน้ำลึกก็ไม่ได้นะครับถูกไหมฮะถ้าท่านแพ้ไข่อ้าวคอลลาเจนที่สกัดมาจากพวกไก่พวกไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านที่กินเนื้อไม่ได้อ้าวแล้วสมมตินับถือเจ้าแม่กุดอิมทานเนื้อไม่ได้แล้วจะกินคอลลาเจนซึ่งมาจากวัวเหรอครับก็ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็ท่านก็ต้องไปพิจารณาเองว่าจะทำยังไงนะครับเพราะบางคนเคร่งมากอะไรที่มาจากวัวนี่ฉันไม่กินเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็ต้องคิดกันเองว่าจะยังไงนะครับส่วนกินคือควรจะต้องพยายามเลือกคอลลาเจนซึ่งเขียนว่า hydrolyzed collagen หรือ hydrogen hydrolysate นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะดูดย่อยให้สามารถดูดซึมได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับมันจะมีอีก2แบบซึ่งดูดซึมไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ1เป็นแบบเจลาตินเจลาตินก็พวกวุ้นต่างๆพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเจลาตินซึ่งมันก็เป็นคอลลาเจนอย่างหนึ่งแต่ว่ามันดูดซึมได้ค่อนข้างยากนะครับอีกแบบนึงเลยก็คือแบบสดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็น raw collagen นะครับหรือมันจะมีอีกชื่อเรียกนึงส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกคอลลาเจน type 2ซึ่งมาจากพวกปลาอะไรเงี้ยนะครับคือคอลลาเจน type 2พวกที่มาจากปลาเนี่ยก็จะมีบางอันเป็น raw collagen หรือว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับคือ undigested collagen คือยังไม่ได้ย่อยเลยนะครับพวกนี้ดูดซึมยากที่สุดเลยดังนั้นเวลาที่เราจะเลือกคอลลาเจนเนี่ยควรจะเลือก collagen hydrolysis หรือ hydrolyzed collagen นะครับแล้วกินแค่ไหนก็แน่ๆว่าปัจจุบันเนี่ยเราทราบอยู่ที่ประมาณ 2.5 กรัมถึง10กรัมต่อวันถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็น่าจะโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากินบางคนเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดมีกรดไหลย้อนได้ในบางคนนะครับดังนั้นท่านก็จะต้องดูตัวเองว่ากินแล้วมีปัญหาพวกนี้หรือเปล่าถ้ากินแล้วมีปัญหาท่านก็อาจจะต้องกินลดลงหรือว่าอาจจะต้องไม่กินมันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้เสมอก็คือว่าไอ้คอลลาเจนพวกนี้เนี่ยนะครับ
มันไม่มีการควบคุมด้วยองค์การอาหารและยานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นยานะครับตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยาแล้วล่ะก็การควบคุมดูแลการผลิตนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราได้อาจจะไม่เหมือนที่ฉลากเขาเขียนเป๊ะนะครับอาจจะมีเยอะกว่าก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่าแบบมากๆเลยก็ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะมีสารอย่างอื่นปนเปื้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราไม่ได้ดูเรื่องแบบเนี้ยแบบชัดเจนจริงๆนะครับไม่ได้มีความเข้มงวดเนี่ยบางครั้งความที่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็หลงเข้ามาในอาหารเสริมเหล่านั้นก็เจอได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านเองนะครับถ้าให้ดีก็จะต้องดูด้วยว่ามันมีองค์กรอิสระมาตรวจสอบในคอลลาเจนที่ท่านทานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ดีนะครับแต่ถ้ามีเมื่อ5ปีที่แล้วก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องทำทุกๆปีนะครับจะได้รู้ว่าตกลงแล้วไอ้ที่เขาทำมาเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีข้อมูลมีทุกๆอย่างเนี่ยตามที่เขาเขียนที่ฉลากหรือไม่นะครับนี่คือการกินคอลลาเจนนะครับงั้นเวลาที่เราสมมุติว่าเราโอเคเราบอกแล้วเราไม่อยากกินเพราะว่าอาหารมันก็ให้พวกคอลลาเจนพวกนี้อาหารอะไรที่ให้คอลลาเจนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำต้มกระดูกหมูนะครับคือคอลลาเจนเยอะอันนี้ผมชอบมันอร่อยด้วยนะครับอร่อยกว่าคอลลาเจนธรรมดาอีกนะฮะอร่อยกว่าคอลลาเจนผงเยอะนะครับแล้วก็พวกถ้าเรากินกินไก่กินปลาอย่างเงี้ยครับพวกนี้มีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่เรากินโปรตีนธรรมดาก็ตามนะครับโปรตีนพวกนี้คือมันมาจากไหนครับโปรตีนพวกนี้ก็คือกรดอะมิโนมารวมตัวกันไงล่ะครับนะดังนั้นถ้าเรากินโปรตีนเวลาเราดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยครับมันก็จะโดนย่อยจนกลายเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับแล้วกรดอะมิโนตัวนี้ร่างกายจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอามันไปสร้างอะไรจะเอามันไปสร้างคอลลาเจนหรือจะเอามันไปสร้างโปรตีนชนิดอื่นจะเอาไปสร้างเอนไซม์ชนิดต่างๆจะเอาไปสร้างฮอร์โมนแล้วแต่ร่างกายเลยครับนะเราควบคุมมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับคอลลาเจนถ้าเกิดว่าใครจะเลือกทานคอลลาเจนนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งสร้างมาด้วยเซลล์ชื่อว่าพูดอีกประเด็นหนึ่งเลยประเด็นนี้สำคัญมากๆเวลาที่เราเกิดแผลเนี่ยนะครับเวลาแผลมันจะสมานมันต้องใช้คอลลาเจนปัญหาคือแผลเป็นก็คือคอลลาเจนแล้วมีคอลลาเจนเยอะด้วยแล้วเยอะผิดปกติด้วยนะครับการเกิดพังผืดต่างๆตามร่างกายพวกนั้นคือคอลลาเจนทั้งหมดเลยครับพังผืดที่ไหนพังผืดในปอดนะบางคนอาจจะเห็นถามผมเรื่องพังผืดในปอดมันคืออะไรรักษาได้ไหมส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับคือพังผืดเนี่ยคือแผลเป็นที่อยู่ในปอดนี่แหละครับไล่พวกพังผืดพวกนี้มันเป็นเพราะว่าเซลล์ไฟโบรบลาสต์ไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างคอลลาเจนเข้าไปทับถมในนั้นนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เป็นโรคพังผืดปอดกินคอลลาเจนเข้าไปเยอะๆแล้วจะทำให้พังผืดเป็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คอลลาเจนเยอะคอลลาเจนน้อยที่เรากินเข้าไปปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าร่างกายเรามันมีความผิดปกติทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนบริเวณนั้นที่ผิดปกติตามไปด้วยดังนั้นถ้ามีอุปกรณ์ให้มันสร้างคือกรดอะมิโนจากที่เรากินคอลลาเจนเข้าไปมันก็ดันเอาไปสร้างเป็นคอลลาเจนซึ่งผิดปกติในปอดนะครับผมเดาว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเยอะมันก็อันตรายนะครับไม่ใช่ว่าคอลลาเจนเยอะแล้วจะทำให้โอ้กระดูกแข็งแรงกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังไม่เสื่อมนะครับทำให้ริ้วรอยเราไม่มีดูเด็กกว่าวัยผิวดีแล้วก็สายตาดีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบของไอ้วุ้นลูกตาด้วยแล้วก็ตรงกระจกตาด้วยนะครับก็มีส่วนประกอบของคอลลาเจนเหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมๆแล้วนะครับคอลลาเจนถ้าท่านจะทานนะครับท่านคิดไว้เสมอเลยนะครับคอลลาเจนที่ท่านทานเข้าไปมันจะก็ไม่กลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายมันจะกลายไปเป็นคอลลาเจนในร่างกายก็ต่อเมื่อร่างกายเราต้องการจะเอามันไปสร้างเป็นคอลลาเจนชนิดต่างๆในร่างกายนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับคอลลาเจนนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกอิฐพวกปูนพวกเหล็กโครงต่างๆนะครับเราเอาเข้าไปให้เยอะๆนะครับคนก่อสร้างกับนักเขียนแบบก็จะไปเลือกเองว่าจะเอาแค่ไหนนะครับส่วนที่เหลือโยนทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้เอาอิฐไปสร้างอะไรต่อเติมจากบ้านเยอะๆนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะ

0: ับได้หรือเปล่านะครับท่านที่ไม่อยากทานก็ทานพวกน้ำต้มกระดูกหมูอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพวกปลาพวกเนื้อต่างๆพวกนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าท่านจะทานก็คอลลาเจนเสริมระวังนิดนึงในแง่ของสารเจือปนนะครับในแง่ของท่านที่แพ้อาหารนะครับดูดีๆว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าบางคนมีกรดไหลย้อนไม่กินแล้วอาจจะเป็นมากขึ้นนะครับหรือคนที่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้นะครับแล้วมันจะเกิดปัญหาเช่นคนไหนกินโปรตีนเยอะๆไม่ได้คนที่มีโรคตับวายแบบรุนแรงนะครับพวกตับแข็งรุนแรงพวกนี้กินโปรตีนเยอะๆมีปัญหาแน่ๆนะครับหรือคนที่มีโรคไตวายแบบต้องล้างไตอย่างเงี้ยหรือว่าเกือบจะล้างไตแล้วพวกนี้กินโปรตีนเข้าไปเยอะๆเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับโปรตีนที่ว่าก็คือคอลลาเจนด้วยเพราะคอลลาเจนก็คือโปรตีนนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าจะเล่ามาค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงลึกในระดับแพทย์ที่บอกว่าคอลลาเจนชนิดต่างๆมันไปทำอะไรยังไงบ้างลักษณะมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละอันมันมีอะไรมันมีคอลลาเจนชนิดแปลกๆด้วยนะครับที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งในการที่จะแก้ไขภาวะมะเร็งนะตรงนี้ยังมีการวิจัยอยู่นะครับถ้าหมอคนไหนฟังก็ลองไปหาดูข้อมูลเรื่องของคอลลาเจน18นะครับมันจะมีโมเลกุลนึงซึ่งติดอยู่กับมันชื่อว่าเอนโดสแตตินนะครับท่านลองไปค้นดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีไอ้อย่างนี้อยู่ด้วยเหรอนะครับมันเจ๋งมากนะครับเรื่องของคอลลาเจนหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ได้ไม่เท่าที่ควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: การกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้น wow. คอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจนเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไป

0: ได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามาย

A C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง1800 341 4041

ที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์โรลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมัน

การที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทําจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคําแนะนํายังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันรําข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ํามันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันให้เป็นน้ํามันรําข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: สาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะคิดรู้ไหมเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายต
1: ้
4: องเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
6: ค่ะ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ได้เบื้องต้นนะคือ

0: ตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
1: ่
0: สาหร่ายเกลือทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
2: รายละเอียดมาก
0: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
1: ์
0: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร่างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
1: มันอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่าง
1: แ
0: ม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
1: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
4: คุณป้าคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
6: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
7: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
8: เพราะว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
9: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอล

0: คอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: ไอเราะเอียงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เลยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของคนที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสีย

0: ต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVS จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดๆที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: คุณ Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
6: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้ก

ขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบ

0: คือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจป่าเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสแตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียว

และอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Rekindle your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can play it cool with hot hands and warm hearts.Embrace traditions, old and new, and play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซอง9 Complex เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
8: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะ
9: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะม
0: ัน
1: จะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
1: เ
0: หี่ยวถูกจริง
1: พี่แอน
0: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้ว
0: ข
1: ้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบน

0: ใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างๆแบบนี
0: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: แล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจนะจากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ชอบกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจน

0: จนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
2: สั่งซื้อ
0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโรคของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหมูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์

แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก15-16สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้100%มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ค่ะตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์เป็นประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออ
4: ย่างน
2: ี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือนะคะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอผู้ประสาหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งการ
3: จะ
4: ไป
3: สร้าง
2: ภูมิ
3: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จ
4: ะสู้กับเซลล์มะเร็ง
2: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เคมีละเพราะม
3: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับคุณวิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปจัดโรคใช่ไหม
3: ไปจัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกัน
4: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
3: มันมีงานวิจัย
4: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
3: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
4: ์
3: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
4: มันไปทำอะไรฮะกลไกเบาหวาน
3: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
3: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารกาโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
4: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
3: ใช่ครับก็คือ
4: จากสารตัวนี
3: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
4: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
3: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบ ในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
4: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
3: ใช่ครับ
4: เจาะเลือดก่อน
3: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็
4: บ
3: กับในคนจริง
4: ๆคร
3: ับผม
4: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
3: ก็คือว่า
4: วิธีวิจัยเขา
3: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
4: แ
3: ล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
4: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
3: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกหลินจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
3: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มาก ันเป็นแพ็กเกจ
2: มันเป็นแพ็กเกจใช่ค่ะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
3: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
3: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
4: ทำให
3: ้ผู้บริโภคจะรับยาก
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมพีดเลย
3: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญนี่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
4: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
3: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
4: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
3: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
4: เป็นแคปซูลเม็ดๆ
3: เหมือนกับเอาเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
4: อันนี้เป็น
3: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
4: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
3: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
4: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเง
3: ี้
4: ยต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
3: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
4: ดีกว่า
3: เร็วกว่า
4: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
3: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
2: แต่เด็กก็ควรจะต
3: ับ
2: 5 6ขวบขึ้นไปอะไรนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
3: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะ
3: ค
2: ะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมแม็กหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
4: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
3: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวหลินจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
2: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันนี่ไหม
3: ไม่ใช่ครับต้อง
4: ไป
3: ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันนี้ค
3: ่
2: ะ
3: ก็ในส่วนของหลินจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่า เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
4: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณโบราณเนี่ยก
3: ็
4: ถูกเอามาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
3: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียกแองจิโอเจเนซิสก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
4: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัด
3: ท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
4: กลไก
0: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
5: ย่าลองคิดวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
6: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกร

0: าการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
4: ค่
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับตัวคอลลาเจน
3: มันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีน

มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้น

0: โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
1: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
0: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
1: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
0: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
1: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
0: ใช่ก็จะผิวหนังเหี่ยวย่นก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: ก็จะลดน้อยลง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
1: แล้วก็ตัวของเรา
0: ใช
1: ่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างนี้ก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่
1: เลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
0: จริงๆแล้วมันมีมานาน
1: แล้วครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงมาเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
1: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญ
2: ในการ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
2: ้
1: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ว

อร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: เหรียญหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูก

0: วิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหมินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่า1,000 ปีมาแล้วในสมัยก่อน

0: เชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue.Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca can improve sexual function, energy levels, and fertility in women.Maca helps regulate hormone levels by enhancing testosterone and estrogen balance. Maca can also help to reduce PMS symptoms and improve fertility. Maca roots can also serve as a natural remedy for men's sexual health. These roots improve sexual function, energy levels, and fertility in men. A study published in the Journal of Sexual Medicine showed that men given maca experienced a substantial increase in libido.The researchers noted that the effects were similar to testosterone replacement therapy. 3. Maca is known to have an anti-aging effect on the body. It is due to a compound known as macamides, which help reduce plaque and improve overall health. This compound has also been found to help reduce the risk of heart disease. If you are interested in improving your overall health, taking maca may be suitable. 4. Maca root can help reduce cholesterol.Maca root contains a compound called macamides, which can help lower cholesterol levels. This compound is believed to inhibit the enzymes that lead to cholesterol buildup in the body. The result is a decrease in overall cholesterol levels, benefiting people with high cholesterol issues. 5. Maca root helps prevent heart disease and improve heart health. Heart disease is the leading cause of death in developed countries. While this

0: Theo the thumbs up. And I'm sure you're going to enjoy this next video on 16 amazing maca powder benefits for men and women. Thanks for watching and bye for now.
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณ

0: ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกฏจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจ่ายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายแล้วก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่แข็งแรงมากในช้อปปิ้งขอแนะนำแบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบบูเวเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้ว

0: และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
2: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาว

ต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละก็เรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้น

0: ติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลด

0: ความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3.ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5.ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีนึงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนก็งับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
5: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
1: faster
5: เลย
1: faster
5: มาตรงนี้ครับเนี่ยเป็น faster เลย
1: ถ้าบอกต้องใช้
5: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
6: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
6: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณนะครับ
0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุด

0: ตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
1: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไตอ่ะลูกขึ้นอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยขายดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้ายุขาวบอกเอ้าเอาล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
0: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
0: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1 800 341 4041

0: ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงเลยนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7

0: วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
1: ฟ้าทลายโจร นะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟาไลนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็คืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
1: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
0: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

าเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยา

0: พัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงหวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงหวนแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงหวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียงฮวาชิงเวิร์นนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้น สงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการ

0: คนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทา6อาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 รักษาโควิด -19 หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นักเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด-19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็

0: ยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ติดเย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้
1: ฮะ
0: สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอาการของปอดสงบอา
1: ค
0: ก
1: รา ั
0: ร
1: บ
0: ไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กําเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือก็ควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาค่ะการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะ
1: คร
0: ซ
1: ับ
0: ึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเกากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสู
1: คร
0: ง
1: ับ
0: แต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้ว
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการท
1: อ
0: ี่
1: ๋
0: ม
1: อ
0: ันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ครับ
0: คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะ
1: ค
0: ซ
1: ร
0: ึ่
1: ัง บ
0: ที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ
1: ค
0: ่ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่ามันหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนําให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์เช่นกันค่ะจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบหลินหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์หลินหัวชิงวันแคปซูล

0: เรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหายเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่คะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
2: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขา มีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
0: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
2: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
2: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
2: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
0: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
0: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
2: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลย
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
0: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
4: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความ

ต่างๆว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศ

จ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอรอเจ้าคืน

หารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: คะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยาก

0: านวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เ

0: เป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
1: ็
0: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
1: ่
0: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
1: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
0: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
1: ะ
0: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
1: อ
0: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
1: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหกเข้าไปไม่ได้
0: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
1: แคปซูลเล็กๆอย่างนี้
0: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่น
1: ๆค่ะคือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
0: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
1: ซึ่งตัวนี้น้ำมันปลา
0: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
1: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
0: ก็ในเรื่องของมะเร็งค
1: ่
0: ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริมฤทธิ์ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังทานได้ค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานนี่ก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอดำดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิด

นี่มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเนี้ยพอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เค้าเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ3ถึง4เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง5ถึง8ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งแข็งนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาล

0: ก็ลดนะครับสามคือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคารายและนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแย้งที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับ ในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: นโยบาย
2: ให้ธุรกิจของคุณเติบโตสสว.ปลดล็อก SME
3: โตได้ไกลไปได้จริง
4: หกนาฬิกา58นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เอ้าวันนี้แจกเสื้อแจ็คเก็ตเร็วหน่อยเจอลิเวอร์พูลเดี๋ยวคิดดูก่อนแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี
5: ้รุ่นสีวันเย็นค่ะจะให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
4: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่า OECD
5: OECD ค่ะ
4: OECD เป็นเงื่อนไขเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสำ

0: ำคัญรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีถึงขนาดตั้งบอร์ดระดับชาติที่นายกอนุทินเป็นประธานเพื่อจะเร่งสปีดไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเรียกว่าตั้งบอร์ดขึ้นมาเพื่อจะเอาไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ใน OECD ให้ได้เพราะจะมีผลเรื่องการแข่งขันดึงความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลกครับท่านผู้ชมนี่เป็นเรื่องใหญ่หลังจากเกิดประเด็นก่อนหน้าเรื่องกกร.กกร.คือองค์กรเอกชน3สถาบันเขาร่วมกับบารายก่อการค้าไทยทำผลสำรวจเรียกว่าซีโร่คอร์รัปชันกกร.เพื่อนไม่ทนเปิดเผยผลสำรวจซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าฐานของการทำวิจัยของมหาลัยเนี่ยก็ใช้ฐานของ OECD ด้วย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่ารอบนี้เซอร์ไพรส์มีการประกาศ10อันดับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดออกมาเป็นกรมควบคุมมลพิษ
1: ใช่ 12,160 บาทค่ะ
0: นี่ฮะนอกจากผลสำรวจอื่นๆซึ่งภาคเอกชนต้องการเรียกร้องรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวข้องกับ OECD อย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวันก่อนวันจันทร์ถึงขนาดมอบหมายให้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเชิญกกร.มาแถลงร่วมกันจำได้ไหมเพื่อสร้างความเข้าใจว่ารัฐบาลกับกกร.ไม่มีปัญหากันนะอันเนื่องมาจากคุณสุชาติชมกลิ่นท่านตรีทรัพยากรกับกรมควบคุมมลพิษได้พูดดุเดือดไปถึงกกร.และงานวิจัยที่ว่านี้ในทำนองว่าต้องชี้แจงมาใน7วันไม่อย่างนั้นไปพิสูจน์กันที่ศาลก็หมายถึงจะฟ้องแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงยิ่งเมื่อนายรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าถ้าไปกล่าวหาใครก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายเขาก็จะฟ้องและถูกวิจารณ์ว่าเป็นกรณีของการให้ท้ายสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐฟ้องเอกชนที่ตั้งข้อสังเกตหรือให้บ่อแสเรื่องทุจริตแล้วมันจะโยงไปถึงเรื่อง OECD ก็เพราะว่าฐาน OECD เนี่ยจะมีกฎเกณฑ์เรื่องนี้ด้วยว่าจะต้องไม่มีการฟ้องผู้ให้เบาะแสเรื่องทุจริตหรือสินบนคุณประกรณ์ก็เลยอธิบายวันแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าท่านนายกฝากมาชี้แจงว่าเป็นการตอบในหลักกฎหมายเท่านั้นไม่เคยสนับสนุนไม่ได้ให้ท้ายแต่ประการใดอันนี้ที่มาที่ไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็คาดหวังนักข่าวคงจะคาดหวังถามคุณสุชาติไง
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีทรัพยากรก็ปรากฏว่าคุณสุชาติตอบคำถามนักข่าวมีความดุเดือดเพราะนักข่าวก็รุกถามค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันตั้งแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีว่าท่านรัฐมนตรีเมื่อมีการเปิดเผยผลสำรวจแล้วท่านไม่ไปตรวจสอบกับมีกรณีของการที
1: ่แสดงท่าทีว่าท่านไม่เห็นด้วยเหมือนท่านไม่รับผลโพลนี้ค่ะ
0: แทนที่จะนำไปตรวจสอบหรือทบทวนก็เป็นการถามค่อนข้างเข้มอยู่เหมือนกันคุณชู